0: แล้วก็ร่วมกันทำบุญใหญ่นะทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลนะพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบนมัสการพระธาตุหริพุนชัยนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทางล้านนาหมดเลยนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้นะคะบนม่อนแจ่มค่ะแล้วก็ไปเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินนะคะมีกาล่าดินเนอร์ขันโตกนะคะทีมล้านนาด้วยนะคะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตนะคะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับราคา Early Bird นะคะอยู่ที่เพียง 29,000 ขออภัยค่ะ 2,999 บาทนะคะจากราคา21,999 บาทนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะทุกที่นั่งนะคะก็จะได้รับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลนะคะเป็นเหรียญมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0814986322นะคะและทาง LINE official @med107 ค่ะ
0: ครับก็เป็นทริปมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะฮะก็เออร์ลี่เบิร์ดนะครับก็จะประหยัดไปได้ด้วยนะเอาเงินไปทำบุญนะคุณลิซ่าครับอ่ะมาที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะครับปกติเนี่ยจะมี2ค่ายก็คือ QS นะฮะรอบนี้เนี่ยเป็น Times Higher Education นะครับก็จะมีการคือเขาอ่ะพูดถึงเป็นThE World University Rankings 2027ขออภัยคือปี2027นะแต่ว่าคือเขาก็เป็นจั่วหัวเป็นปีหน้าแต่ก็เอาผลเนี่ยของปีนี้นั่นแหละครับนะก็มีการจัดอันดับนะครับมหาวิทยาลัย 2,297 แห่งจาก118ประเทศทั่วโลกและดินแดนนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะคะแนนก่อนเกณฑ์เนี่ยมีเรื่องการเรียนการสอนนะครับสภาพแวดล้อมคุณภาพงานวิจัยความเป็นนานาชาติแล้วก็มุมมองจากภาคอุตสาหกรรมนะครับมาดูท็อปของโลกกันอันดับที่1นะฮะออกซฟอร์ดนะครับของอังกฤษ2ครับ MIT Massachusetts Institute of Technology 3 Princetonร่วมกับสแตนฟอร์ดนะสแตนฟอร์ดของสหรัฐนะฮะสามร่วมกันนะแล้วก็มาเลยมาเป็นอันดับที่5นะครับก็คือเคมบริดจ์ของอังกฤษนะครับ6 Harvard นะครับ7นะครับ Caltech นะฮะ California Institute of Technology นะครับ8คือ Imperial College จะเป็นอังกฤษนะครับ9นะครับ University of California Berkeley แล้วก็9อีกที่หนึ่งก็คือ Yale นะฮะมหาวิทยาลัย Yale จะเห็นได้ว่าท็อป10นะครับจะอยู่ในอังกฤษแล้วก็สหรัฐหมดเลยและเอเชียที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนอันดับที่11ครับอันดับที่11นะฮะเกือบจะหลุดเข้ามาในอันดับ10แล้วนะครับก็คือมหาวิทยาลัยซิงหัวนะครับของจีนนะอันดับที่11นะครับแล้วก็12จะเป็น ETH ที่ซูริกน่าสนใจนะครับเพราะว่าปีนี้ซิงหัวเนี่ยแซงETH ซูริกขึ้นมานะครับอันดับที่13เป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับอันดับที่14เป็น UPenn นะ University of Pennsylvania และอันดับที่15ครับดีที่สุดของอาเซียนแทบไม่ต้องสงสัยเลยเนาะสิงคโปร์ National University of Singapore หรือว่า NUS นะมาอันดับที่15นะครับอันนี้ก็ผมให้เห็นละกันว่าท็อป15ของโลกเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ของเอเชียเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างทีนี้ผมขออนุญาตนะครับพามาเจาะที่เฉพาะในเอเชียก่อนนะเอเชียเนี่ย1คือซิงหัวนะครับแล้วก็2คือปักกิ่ง3คือ NUS เนาะอันนี้คือผมพูดไปแล้วเนาะเพราะว่าติดท็อป15ของโลกด้วยอันดับถัดจากนั้นครับอันดับที่4ของเอเชียจะเป็น University of Tokyo ของญี่ปุ่นนะฮะอยู่อันดับที่27ของโลกอันดับที่28ของโลกนะครับถัดมาก็จะเป็น NTU ครับนันยางเทคโนโลยีคอ University อันนี้จะเป็นของสิงคโปร์ถัดมานะครับจะเป็น University of Hong Kong หรือว่า HKU นะครับอันดับที่33ของโลกนะอันนี้ก็จะเป็นท็อปนะฮะอ่ะทีนี้แล้วของอาเซียนเป็นอย่างไรผมค่อยๆพามาดูเรื่อยๆนะของอาเซียนนะครับของอาเซียนเนี่ย1ก็จะเป็น NUS 2เป็น NTU ของสิงคโปร์นะครับ3นะจะเป็น University of Malaya หรือว่า UM ของมาเลเซียเขาได้194ของโลกนะครับติดท็อป200นะครับอันดับที่4ของอาเซียนจะเป็น UTP นะครับ University Technology Petronas นะครับแล้วก็จะเป็น Sunway University นะครับเห็นได้ว่าท็อป5เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับจะเป็น Singapore University of Technology and Design นะครับอันดับ6ร่วมนะครับจะเป็นUniversity Brunei Darussalam นะฮะ UBD นะครับแล้วก็อันดับ6ร่วมนะครับก็จะเป็น UKM นะฮะ University Kebangsaan มาเลเซียอันดับ9ครับเป็น USM นะ University Science Malaysia เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะไปด้วยที่ปีนังนะแล้วก็อันดับที่10นะครับจะเป็น UTM นะ University Technology Malaysia จะเห็นได้ว่าท็อป10ของอาเซียนจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะแล้วก็บรูไนติดอันดับเข้ามาอ้าวแล้ว

0: ของโลกเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากมาเลเซียที่ติดเข้าไปเยอะมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือนั้นก็จะเป็นUI นะครับ Universitas Indonesia ของอินโดนีเซียติดอันดับ651ถึง700นะครับแล้วก็จะมีด้วยฐาน University ของเวียดนามนะอยู่ในเรนจ์701ถึง800นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็จะมีที่ติดอยู่ในเรนจ์นี้นะครับก็จะมีของอินโดนีเซียอีก2มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเลเซียทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยเห็นได้ว่าท็อป 1,000 ของโลกนะในอาเซียนนะหมายถึงในอาเซียนเนี่ยก็จะมีของไทยเนี่ยติดไป2แห่งก็คือจุฬาแล้วก็มหิดลแต่มาเลเซียติดเยอะมากนะครับแล้วก็ จะมีของเวียดนามติดเข้ามา3แห่งนะครับอินโดนีเซียก็จะมีเข้ามาด้วย3แห่งดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าทำอย่างไรจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในท็อป 1,000 ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ของไทยนะครับที่หลุดจาก 1,000 ไปก็จะมีเชียงใหม่นะครับอยู่ในเรนจ์100 1,100 นะฮะถึง 1,400 ในเรนจ์เดียวในเลนส์ถัดมานะครับก็จะมีพระจอมเกล้าบางมดนะฮะของธนบุรีเนี่ยนะครับจะอยู่ในเรนจ์1,201 ถึง 1,200 อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะของมหาวิทยาลัยโลกโดย THE นะครับ Time Higher Education World University Rankings 2027ครับ
1: นะคะก็เป็นค่ายการจัดอันดับที่โด่งดังทั่วโลกนะคะแล้วก็จัดอันดับมาหลายปีแล้วเผื่อใครสนใจที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ Times Higher Education ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์เศรษฐาก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเมียนมากันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
5: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
6: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
8: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะครับในหัวข้อโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาครับ
9: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
10: สวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องลิซ่าด้วยนะครับ
0: ครับพูดเรื่องอาหารผมหิวแต่เช้าเลยนะ
1: ออกรางวัลก็เป็นอาหารด้วยนะคะวันนี
11: ้วันนี้รางวัลเป็นอาหารนะครับเป็นถั่วที่เขาเป็นอาหารประจำชาติของเขานะครับถั่วต้มซึ่งเขามากินกับพวกแป้งนานนะครับที่เราเรียกกันทางคนไทยเรียกกันว่าโรตีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้อร่อยครับแต่ว่าเขาใส่กระป๋องมาให้นะครับก็มี3รางวัลให้เรานะครับคำถามก็ถามว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับไอ้รางวัลถั่วเนี่ยส่งออกไปอินเดียมากที่สุดเนี่ยมีมากเยอะเยอะมากนะครับสารอันดับแรกเนี่ยก็เป็นถั่วดำกับถั่วเขียวแล้วยังมีถั่วอีกช

0: นิดหนึ่งคือถั่วอะไรนะครับเอก็ถั่วแระบีก็ถั่วเหลืองครับครับผมครับ
1: คร
0: ับ
1: นะคะคราวนี้ทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะในสัปดาห์นี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือเมียนมานะคะส่งออกถั่วไปอินเดียเยอะมากนะคะซึ่งจะมีถ้าท็อป3นะ3อันดับแรกก็จะมีถั่วดำถั่วเขียวและถั่วอะไรนะคะ A ถั่วแระหรือ B ถั่วเหลืองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลย A ถั่วแระ B ถั่วเหลืองนะคะทาง SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
0: ครับผมครับครับผมครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งต้องเรียนว่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของประเทศเมียนมาของประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเกษตรถือว่าเขาเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยถือเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับประมาณนั้นเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่การเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรพื้นฐานซะเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลเมียนมาก็เลยออกนโยบายนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้ใจนะครับเพราะว่าเมียนมาในพื้นที่มีพื้นที่ว่างเนี่ยเยอะแต่ประเด็นหลักของเขาเนี่ยคอขวดของเขาก็เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งนะครับเพื่อสร้าง sustainable domestic food security นะครับวันนี้ก็คือเขาตั้งนโยบายขึ้นมาเป็น SDFS นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับให้ปลูกพืชต่างๆที่เป็นพืชที่จะมาทดแทนการนำเข้านะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยพืชของเมียนมาถือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรนะก็ว่าได้อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชก็ยังต้องนำเข้านะครับจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ของประเทศจีนก็พยายามนะพักหลังก็มีการพยายามที่จะส่งเข้าน้ำมันพืชเข้าไปแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็เห็นว่าอันนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เขาเอาเป็นน้ำมันพืชที่เป็นการกลั่นแบบธรรมชาติแบบใช้คนก็ได้ใช้วัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยไปเห็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยฮะมาบดนะครับแล้วก็ใช้วัวเนี่ยลากโม่นะครับก็คือเอาโม่ซึ่งมันต้องหมุนเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จับวัวเนี่ยมาเทียมคานแล้วก็ให้ตีให้วัวเดินรอบๆไปรอบๆมานะแล้วก็บดเอาถั่วลิสงเนี่ยให้มันเป็นน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการทำแบบโบราณนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเขายังด้อยพัฒนาอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเขามีการปลูกทานตะวันเยอะมากอาจารย์เจตเพราะว่าอย่างพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกก๋วยจี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะใช้เม็ดแตงโมใช่ไหมครับที่บ้านเขาเนี่ยเม็ดเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เอามาทำเป็นคล้ายๆเป็นถั่วที่สำหรับกินเล่นนะครับอันนั้นก็เป็นสแน็คของเขาแต่ว่าเขารัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มาทำเป็นน้ำมันพืชหรือว่าอะไรต่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีของเมียนมาเนี่ยก็ยังล้าสมัยอยู่การนำเข้าเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งสำคัญของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ทางเมียนมาเองพยายามที่จะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ที่ในบิดอนะครับก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์นะฮะอย่างเช่นเนื้อสุกรไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากที่ไกลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนมนะครับนมเนี่ยก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงนมเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วก็แพะนมนะครับเพื่อที่จะให้นมกับทางเด็กที่วัยเจริญวัยนะครับแล้วก็ทำพวกไก่เนื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่าCP เราก็เข้าไปทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่า ก็ยังไม่เพียงพอนะครับกับการบริโภครัฐบาลเมียนมาในนโยบายชุดนี้ก็เอาในบิดอนะหมู่บ้านปินมานาในใกล้ๆนะครับเอามาทำเป็นแซนด์บล็อกเพื่อที่จะทำเป็นเขตคล้ายๆเป็นsustainable farming นะครับให้กับทางประชาชนเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เครื่องจักรกลให้นำเข้ามาเช่นอย่างเช่นเขาใช้เขาเรียกว่า machine time นะครับใน farming zone นะครับเพื่อที่จะปรับเอาที่ดินนะครับที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ดินเมียนมาเนี่ยพวกไร่พวกนาต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะใช้เมชีนเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนี่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายอีกตัวหนึ่งก็คือจะทำยังไงให้ตัวAgriculture Technology เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวก Fintech เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยอาจจะยังมองข้ามพวกคอขวดนะครับหรือว่าข้อจำกัดเล็กๆของเมียนมาเนี่ยอยู่เยอะนะครับเช่นปัญหาเรื่องการต้นทุนนะของสินค้าที่เป็นต้นน้ำในการผลิตทั้งพืชการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ทางการเกษตรเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยออกนโยบายการควบคุมการนำเข้าสินค้าโดยใช้พวก earning money แล้วก็ import license เนี่ยมาเป็น barrier ในการที่จะไม่ให้นำเข้าสินค้าเข้าไปในประเทศเมียนมาในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นต้นน้ำจริงๆอย่างเช่นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอย่างของ CP เองก็ยังขาดแคลนเรื่องของกากถั่วเหลืองในการที่จะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ให้กับพวกปศุสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่า ECP ก็มีการร้องเหมือนกันว่าน่าจะเปิด import license ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้นำพวกนี้เข้าไปผลิตอาหารเป็นอาหารสัตว์ให้มาหล่อเลี้ยงให้ปศุสัตว์เหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็มีการสั่งห้ามนำเข้านะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็อันนั้นก็คือเป็นปัญหาหลักเลยละครับในการเพาะปลูกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมียนมาเนี่ยใช้ปุ๋ยมาช้านานแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยบอกให้ใช้ปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในศรีลังกาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปุ๋ยที่ดีหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ได้อย่างเช่นยูเรียอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้ไอบายโปรดักต์จากไอพลังงานของน้ำมันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ฟาร์มมิ่งมันประสบความสำเร็จได้อีกเรื่องหนึ่งที่การที่สินค้าการเกษตรพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาไม่มีการรวบรวมหรือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางที่คอยช่วยในการคัดแยกคัดเกรดอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นที่รู้กันว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานที่นำเข้าจากเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องมาผ่านการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งปลอมปนที่ค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะว่าอย่างเช่นถั่วลิสงที่เรานำเข้ามาหลายๆบริษัทที่ทำพวกถั่วขบเคี้ยวนะครับก็นำเข้าจากเมียนมาเราต้องมาใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานที่จำนวนมากนะครับในการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีคนทำเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการคัดเรื่องการสร้างซัพพลายเชนให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเมียนมาจะส่งออกได้มากขึ้นรวมทั้งทางเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของตลาดนะครับตลาดเนี่ยเมียนมาเนี่ยอย่างเช่นถั่วเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คำถามของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วเหล่านั้นเนี่ยส่งเข้าไปในประเทศของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการทำให้มันเป็นสินค้าที่มี value added เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าที่สำเร็จรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเรื่องพวกนี้เพราะเครื่องคัดแยกของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ย เออตอนนั้นผมก็เคยเข้าไปดูโรงข้าวโรงถั่วของเขาเขายังใช้แบบยังเครื่องจักรของเขาเนี่ยยังล้าสมัยกว่าเราเนี่ยมันสัก40-50 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ถ้าเรามีคนที่กล้านะครับที่จะเข้าไปทําเรื่องตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดใหม่ๆให้กับเมียนมารวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรื่องของน้ําท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทุกปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะบ้านเรานะครับที่เมียนมาก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่มาดูบ้านเรานะครับบ้านเรานี้ก็เจอกันเยอะแต่เมียนมานี่หนักกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทางคลองหรือชลประทานหรือว่าแม้กระทั่งพวกแม่น้ำลำธารของเขาเนี่ยเขาเยอะกว่าเราแล้วก็ไม่มีการลอกนะทุกปีเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมานอนบนถนนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราไปถึงมันดาเลเนี่ยด้านข้างของแม่น้ำเนี่ยที่เป็นแม่น้ำเอียวดีเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยมาตั้งเต็นท์นะครับมีทั้งคนทั้งปศุสัตว์เนี่ยวัวนะครับขนกันขึ้นมาบนถนนแล้วก็นอนเรียกว่าถนนเนี่ยหายไป1ช่องทางเลยเหลือแค่1ช่องทางให้รถวิ่งสวนกันอย่างยากลำบากอันนี้คือปัญหาของภัยธรรมชาติซึ่งแน่นอนถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันผลดีมันก็มีก็คือมันก็จะทำให้พวกปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ
2: มันจะมา
0: น้ำ
2: ครับ
0: มันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผลเสียก็คือว่าอันนั้นก็คือหายไปเลย3 เดือนในการที่ไม่ต้องมีการเพาะปลูกกันนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาหลักของเมียนมาที่จะต้องไม่ต้องให้ความสำคัญก่อนเพราะว่าผมถือว่าเรื่องของต้นน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาแล้วก็ปลายน้ำอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหาก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ขาดมาประจำนะครับเพราะว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเครื่องจักรกลเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ต้องพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศเมียนมาที่จะต้องเป็นข้อขวดที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันเองพยายามส่งเสริมปลายน้ำแต่ว่ามันก็ยากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆของทางส่วนของเมียนมาไม่มีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราด้วยเช่นกันนะครับก
2: ็
0: ประมาณ
1: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรื่องของคำถามวันนี้ค่ะคุณกฤษคะ
0: คือเป็นถั่วแระนะครับถั่วแระนี่เป็นถั่วที่ถั่วแระนี่ไม่ใช่เป็นถั่วแระแบบที่เราเคยเห็นในประเทศไทยเรานะครับเป็นถั่วแระก็เรียกว่าเป็นพันธุ์พีเชียนพีนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นถั่วแระที่เขาเอามาผลิตน้ำมันพืชนะครับเป็นหลักนะครับตรงนั้นก็ส่งเข้าไปในประเทศอินเดียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งผมต้องเรียนว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องเอาพวกเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นฟินิชโปรดักต์เขาเนี่ยส่งไปน่าจะเป็น value added มากกว่านั้นครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถั่วแระนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลนะคะที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
2: ขอบคุณมากนะครับคุณกฤษวันนี้ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะนะคะคุณกฤษคุณสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการฟุตบอลอาเซียนทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะ
2: ครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับเรา2คนนะครับเช่นเคยแล้วก็ในหัวอัดด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าในหัวอัดนะจะหยิบประเด็นอะไรมาวิเคราะห์เจาะลึกกับเรานะครับวันนี้เรา2คนนะหมดหน้าที่ลงแล้วก็อย่าลืมนะครับยังคงส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมตอนนี้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคุณลิซ่าพกร่มนะครับแล้วก็พบเสื้อกันฝนติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้าๆนี่แดดเปรี้ยงตอนบ่ายตอนเย็นโอ้โหมาครึ้มเลยนะคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมนะคะเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9 13ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ล่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ต่อเนื่องนะคะเป็นกำลังใจกับทุกท่านค่ะ
2: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิพรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาและก็เรื่องของการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเคาะมาแล้วนะครับว่าวันนี้จะขอยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีรายละเอียดให้ได้รับทราบด้วยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันก่อนเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยภาพประกอบเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาเชิญถุงพระชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีขอให้เด้งในอำเภอบ้านสร้างนะครับเส้นน้ำท่วมเพราะว่าเกียร์ว่างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจและก็คาดการณ์สถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกย้ำว่าเห็นข่าวนี้รู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบมีความบกพร่องร้ายแรงและก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้อธิบดีกรมการปกครองสอบสวนทั้งวินัยเรียกว่าสอบดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพประกอบอีกภาพหนึ่งอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเด้งนายอำเภอเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดือดกลางวงประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ากลุ่มตำหนิไม่ช่วยชาวบ้านส่วนนายเศรษฐวุฒิแจงลงข่าวช่วยชาวบ้านเต็มที่แต่ไม่ถูกใจนายนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดบอกอย่างนี้ครับว่าชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างด่ายับไม่ทุ่มเทช่วยน้ำท่วมทะเลหนุนจมเมือง8ริ้ว 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักอนุทินเดือดสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีฉุนไม่ทุ่มเทช่วยชาวบ้านน้ำท่วมตำหนิหน้าอับอายที่มีข้าราชการในระบบสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยครับ
1: ล่าสุดนะคะทางด้านของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนเองคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนะคะนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมกับระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าความกังวลในอนาคตหากมีการตั้งกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่าไม่กังวลพร้อมกับยืนยันว่าได้น้อมรับทั้งคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็รู้สึกตกใจเมื่อรู้ข่าวนะคะยืนยันว่าช่วงน้ำท่วมยังคงเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยือนประชาชนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับส่งกำลังใจให้นายอำเภอทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้โพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีนี้นะคะว่านับตั้งแต่เกษียณอายุราชการ1ตุลาคม2567ก็ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่สำหรับกรณีนายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตนเองประหลาดใจว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี2566จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมและทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิหวังว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านนายอำเภอจะได้รับกลับคืนมาด้วยพาดหัวใหญ่ของมติชนค่ะบ้านสร้างยังวิกฤตอนุทินเดือดเด้งนายอำเภอเส้นท่วมฉุนเกียร์ว่างเจ้าตัวน้อมรับปพ.เผย27จังหวัดกทม.ยังจมรัฐบาลห่วงภาคตะวันตกและใต้เยียวยาแล้วหมื่นครัวเรือนนายกเดือดบ้านสร้างวิกฤตอธิบดีกรมการปกครองเซ็นเด้งนายอำเภอเส้นท่วมเจ้าตัวน้อมรับปพ.เผย27จังหวัดกทม.ยังจมรัฐบาลห่วงตะวันตกและใต้ฝนหนักสั่งเตรียมแผนรับมือสุกนี้จ่ายเยียวยากว่าหมื่นครัวเรือนและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวตำหนินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอุทกภัยและมีคำสั่งโยกย้ายในช่วงหนึ่งของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ค่ะ
0: เตือน4จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำแม่กลองครับหลังมีฝนเพิ่มก็อาจจะมีการปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเมื่อวานนี้ครับทางกรมชลประทานรายงานสถานการณ์เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนแม่กลองอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาล่าสุดยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นครับก็แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยครับขณะที่เขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ยังคงระบายน้ํา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าน้ําในแม่น้ําป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตร20ครับทําให้พื้นที่ริมแม่น้ําป่าสักในอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวัง8ตำบลก็คือท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพนเอ็นและก็ปากท่าส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับเริ่มปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 หรือว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้นะครับและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำตอนบนลดลงต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีความสมดุลและก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงไปแล้วนะครับดูพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันบ้างครับบ้านสร้างสวนหนูฟันในอำเภอเดือดอนุทินซัดแหลกนาอำเภอบ้านสร้างเกี่ยวว่างไม่ช่วยน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายแย่คนแบบนี้รับราชการไม่ได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเด็ดขาดจี้ปลัดมท.สปีดโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทอธิบดีกรมกับปกครองฟันฉับเข้ากรุทันทีแย้มผู้ว่าปราจีนเซ็นเด้งทิ้งทวนก่อนเกษียณเศรษฐวุฒิน้อมรับคำสั่งพ้นพื้นที่ยันทำเต็มที่ไม่กังวลถูกสอบชาวบ้านอึ้งในอำเภอโดนย้ายทั้งที่ขยันทำงานชัดชาติย้ำแก้มลิงคูบอลและบางชันยึดตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เถงฉะนายกเอาแต่บ่นลอยตัวหนีปัญหาน้ำท่วมปภ.ระดมเรือผลักดันน้ำกู้ฉะเชิงเทราและปราจีนเฝ้าระวัง4จังหวัดตะวันตกเสี่ยงน้ำท่วมครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
4: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
2: สมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งอธิบดีปภ.ก็ยืนยันว่าปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับพรุ่งนี้แต่ว่ามีประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่เคหะคลองจันทร์เรื่องวานที่ถูกน้ำล้อมจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่มีชาวแฟลตเคหะคลองจันทร์สะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ย้อนกลับว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วก็คือไม่เข้าเกณฑ์ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ได้รับเงินใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปก็ต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้นะคะและทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมแต่ว่าระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7วันว่าขณะนี้กทม.เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดโดยเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือตามมติครม.กำหนดระยะเวลาน้ำท่วม7วันซึ่งกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองแต่กำลังหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่ากรณีประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงแม้สามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่ค่ะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีค่ะพาดหัวหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะจ่ายเยียวยา 14,53 คนปภ.โอนไว9ตุลาคมวงเงิน94ล้านประกันภัยพิบัติใช้จริงลำพูนประเดิมจังหวัดแรกคลองจันทร์เข้าเกณฑ์7วันปภ.โอนเงินน้ำท่วม 14,53 ครัวเรือนรับเงินภายใน9ตุลาคมวงเงิน94ล้านยันปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับเงินพรุ่งนี้ด้านเจเศษยันแฟลตคลองจันทร์เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันเร่งเคลียร์ค่ะ
9: ขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับหากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกทมที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันนั้นนายเจเศรษฐบอกว่าขออภัยประชาชนหากการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสถานการณ์น้ำรอบนี้มีพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะครับนายเจเศรษฐตอบว่าไม่มีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วครับจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์อะไรใหม่อีกแล้วประเด็นนี้พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับหักอธิบดีปภ.มท.3ขอโทษคลองจันได้แน่หนูซัดยื้อโอนทำเยียวยาล่าช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการโอนเงินซึ่งทางปภ.ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เงินไปถึงธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะครับและวันพรุ่งนี้ครับ9ตุลาคมจะมีการโอนเข้าพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ยื่นเยียวยาไปในแอปทางรัฐนะครับ 1,453 ครัวเรือนวงเงินกว่า 94 ล้านบาทแน่นอนได้เงินพรุ่งนี้ครับ
8: ค่ะติดตามสถานการณ์การเมืองนะคะมียติยื่นซักฟอกด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151วันที่8ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะเวลา 14:00 น.ที่รัฐสภาโดยเบื้องต้นจากการหารือกันระหว่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยเป็นต้นซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทางวิปฝ่ายค้านก็ได้โดยคณะทำงานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หารือและสรุปยติการขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้น18รายชื่อโดยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดและยังไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะล็อกเป้ารัฐมนตรีหัวสว.ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกน้ำเงินเกินโหลขวางสอบไอเดียฝ่ายค้านตีเหล็กตอนร้อนหัวหน้าเท้งนำทีมลุยยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีน้ำเงินพุ่งเป้าพันคดีหัวสว.รวมถึงบริหารเหลวน้ำท่วมสแกมเมอร์โกงท้องถิ่นรวมอุบไม้เด็ดลากรัฐบาลทุนเทาขึ้นเขียงซัดรัฐบาลหนูตาเหลือกอุ้มสุชาดาฟอกขาวหมดจดขณะที่วงกรรมธิการกฎหมายร้อนฉ่ากรรมธิการสายสีน้ำเงินขวางลำสอบไอเดียและสามีสุภชัยฉะประธานกรรมธิการใช้อำนาจตามอำเภอใจบิ๊กกรรมธิการลุยเต็มสูบพ่วงส่วนขยายเยอะพ่วงส่วนขยายวงเงินสินบน40ล้านชัยชนกรุฑพลสุชาดาจี้ตำรวจไซเบอร์เร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขุดเว็บพนันค่ะ
9: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพิพาทหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านลุยซักฟอกยื่นประธานสภาวันนี้โรมฟัดสุภชัยกำลังกรรมาธิการปมเดือดไอเดียกับสามีมีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 ราย วงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายครับเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับ 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7ตุลาคม53นาทีพักครู่นึงครับ
10: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
12: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
10: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
12: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
10: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569

0: 02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ใช้ตาฉลากทองไงเ
4: หมกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสพส.ฝ่ายปกครองกาญจนบุรีและกองปราบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนว่ามีการกักขังหรือว่าทารุณกรรมทำร้ายร่างกายและกักขังนุ่งเหนียวจากการตรวจสอบภายในศูนย์ครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์นับร้อยคนมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กลวดหนามล้อมพื้นที่หลายจุดบริเวณเตียงนอนผู้ป่วยบางรายพบการทำเป็นกรงเหล็กครอบเตียงมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกครับจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงขณะพักอาศัยอยู่ในศูนย์หรือไม่นะครับล่าสุดมีรายงานว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายประการทั้งเปิดบริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนหากเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุลูกต้องการมารับสามารถรับกลับได้เลยนะครับแต่หากเป็นผู้สูงอายุต้องการไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่อื่นเจ้าหน้าที่จะมีการส่งต่อให้ศูนย์ที่ได้มาตรฐานครับก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งปิดศูนย์เป็นภาพญาติและเจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์ดูแลที่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมสั่งปิดศูนย์พาดหัวข่าวกรอบรองบอกอย่างนี้ครับสาธารณสุขสั่งปิดศูนย์นรกถอนใบอนุญาตทันทีย้ายป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลจอดำเนินคดีป้าแมวลุย 1.2 พันแห่งทั่วประเทศครับ
6: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงให้จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีรวมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะอลงกตหมอบีอ่วมจำคุก742ปีกับ386ปีเบียดบังฟอกเงินศาลสั่งชดใช้306ล้านอดีตพระอลงกตอ่วมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันสั่งจำคุกคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนฟอกเงินรวม742ปีส่วนพวกผู้สนับสนุนโดน386ปี 1,480 เดือนติดจริงคงเหลือ50ปียึดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้ชดใช้306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
5: เมื่อวานนี้ครับนายทักษิณชินวัตรขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษีกว่า10,000ล้านศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้นะครับโดยศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฟ้องกรมสรรพากรกรณีเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอปให้กับกลุ่มเทมาเซกยอดรวมราวๆ 1.76 หมื่นล้านบาทโดยขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนไม่ให้นำไปขายทอดตลาดระหว่างรอคดีหลักครับนายทักษิณเบิกความว่าทรัพย์ที่ถูกอายัดมีรถยนต์5คันเป็นรถกันกระสุน2คันเพราะเคยถูกละลอบสังหารหลายครั้งหากถูกยึดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและต้องสั่งทำใหม่ซึ่งใช้เวลานานพร้อมกับบอกว่าไม่มีเงินจากการขายหุ้นนั้นเหลือมาวางค้ำประกันแล้วนะครับทนายความครับนายวินยัตชาติพลตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะคดีก่อนศาลวินิจฉัยเรื่องขั้นตอนการประเมินภาษีปัจจุบันมีเงินในบัญชีที่ถูกอายัดราวๆ90ล้านรถ5คันและที่ดินในเชียงใหม่ที่ถือร่วมกับน้องสาวครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับแมวพ้อยึดรถกันกระสุนลุ้นฟังคำสั่งศาล16พฤศจิกายนทักษิณมาตามนัดขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษี 1.7 หมื่นล้านเจ้าตัวพ้อเป็น

0: ผลจากต้นไม้พิษโดนอายัดรถกันกระสุนศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้ครับ
1: จับเมียสจปาร์ตี้ยาววันเกิดเปิดบ้านฉลองมั่วสุมสันทรายเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านหรูเชียงใหม่รวบ21ชายหญิงกำลังมั่วสุมอย่างเมามันค่ะ
0: ส่วนไทยรัฐมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นกรณีที่สามแม่ลูกฆ่ายกครัวนะฮะทำร้ายตัวเองครับเป็นผลมาจากการไปกู้เงินแอปเงินกู้เถื่อนนะครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐเช้าวันนี้บอกว่าล่าแอปเงินกู้ทำสามแม่ลูกฆ่าตัวผบ.ตร.สั่งการเป็นภัยสังคมเช็คบัญชีโอนผบ.ตร.สั่งล่าแอปเงินกู้ออนไลน์หลอกให้โอนเงินจนเกิดชนวนเหตุสลดแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตาย3ศพคาห้องพักบ้านเอื้ออาทรครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ3ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3วันที่9ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักในภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนวันที่10ตุลาคมฝนตกหนักในหลายภาครวมถึงกทม.และปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดฝนตกหนักในภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังวันที่11ตุลาคมยังคงมีฝนต่อโดยฝนตกหนักมากในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักในภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ถึง13ตุลาคมยังคงมีฝนตกหนักในภาคใต้ด้านเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายอีกครั้งเขื่อนป่าสักเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากเดิม 2,500 เหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายตั้งแต่5ตุลาคมโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้เวลา6นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่าง 907.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 104.16 ของความจุที่ระดับกักปกติลดลงจากเมื่อวานที่ร้อยละ 6.42 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 261.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำออกทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงแต่ยังจำเป็นต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำ

0: โลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน แม่ผู้ชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่ง

0: ูมิ 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
4: สสส.
3: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
5: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นด้วยงานบุญงานกุศลกันก่อนนะครับขอเชิญรวมกันเป็นเจ้าภาพถอดผ้ากฐินสามัคคีณวัดพะเนียดตำบลขั้นเงินอำเภอหลังส้วนจังหวัดชุมพรโดยจะทำพิธีถอดผ้ากฐินณอุโบสถวัดพะเนียดในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 12:00 นคณะศิษยานุศิษย์วัดพะเนียดก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านกับได้รวมบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันต้องการที่จะรวมบุญก็สามารถประสานงานได้ที่0838339059ครับ0838339059ครับท่านผู้ฟังนะวัดพะเนียดนี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่ปฏิบัติดีนะแล้วก็เป็นวัดที่น่าทำบุญทุนทานด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญกับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเหตุการณ์วันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเตรียมการป้องกันในการรับมือปัญหาสุขภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเราโดยตั้งแต่เมื่อแต่ว่าเลยครับประมาณ16:00 น.ได้นายเทียนชัยชูกิจทิพย์วีบุญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภัยและภัยแรงในภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์และการคาดการณ์สภาพอากาศแนวโน้มสถานการณ์สุขภัยในภาคใต้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภัยและภัยแรงภาคใต้เป็นประธานในการประชุมที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์แนวโน้มและเตรียมการแก้ไขปัญหาสุขภัยภาคใต้โดยมีรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านสภาพอากาศรวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีการนำเสนอการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภัยพร้อมทั้งหลายเตรียมพร้อมมุ่งสถานการณ์แนวโน้มการดำเนินงานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมพรก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกนักฝนตกสะสมและความเสี่ยงแก้วสุขภัยดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงโดยจัดระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนกำหนดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องกักกันศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดตั้งคณะทำงานตามสถานการณ์และจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอทั้ง8อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น78แห่งเพื่อที่จะควบคุมสั่งการและประสานการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังจักเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำเครื่องพักดันน้ำย่านพานาและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว148แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 70,000 คนนะครับนะเอาทีนี้เนี่ยในการรับมือตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ได้มีการจัดระบบเฝ้าระวังบัญชาการเหตุการณ์นั่นนะโดยข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรบอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยจนถึงวันที่6ตุลาคมชุมพรเนี่ยมีปริมาณฝนสะสม 1,013.5 มิลลิเมตรอำเภอที่มีฝนสะสมมากที่สุดคืออำเภอประโตอยู่ที่ 1,706.5 มิลลิเมตรส่วนอำเภอหลังส่วนเนี่ยมีปริมาณฝนสะสมน้อยที่สุดอยู่ที่ 808.8 มิลลิเมตรขณะที่ปริมาณฝนเฉลี่ยย้อนหลัง30ปีเนี่ยอยู่ที่ 2,435 มิลลิเมตรโดยจังหวัดชุมพรก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทางสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรโครงการชลประทานชุมพรฝ่ายปกครองทำหน้าที่ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนเผชิญเหตุแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินถล่มสำรวจพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับกำหนดพื้นที่ปลอดภัยแผนพยพสูตรปักติ่งชัวเขาตลอดจนเตรียมเครื่องหมาย

0: ื้องมือและทรัพยากรที่จำเป็นนะครับเมื่อที่ผมได้บอกไปตอนต้นแหละส่วนพื้นที่ที่ฟ้าระวังพิเศษเลยนี่นะคือหมายความว่าถ้ามีฝนตกหนักเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันมีตั้งแต่พื้นที่หลุมต่ำอำเภอท่าแสตำบลนากระตามตำบลท่าข้ามตำบลท่าแสพื้นที่หลุมต่ำอำเภอเมืองชุมพรตำบลบ้านนาตำบลคุณกระทิงตำบลบางมากตำบลทุนค่าแล้วก็เขตเทศบาลเมืองชุมพรส่วนอำเภอลังส่วนเนี่ยก็ได้แก่ตำบลบางกระป้อนาค่าพอแดงนาพญาบ้านควนบางมะพร้าวท่ามะพร้าอันนี้คือที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับส่วนคณะที่กำลังเกิดภัยเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรก็ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอทั้ง8อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของกองปกครองส่วนท้องถิ่น78แห่งเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยและการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มหากได้รับการแจ้งเตือนก็ควรจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีที่มีคลื่นลมแรงหรือคลื่นสูงเนี่ยก็ขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนริมชายฝั่งเพิ่มความระมัดระวังงดกิจกรรมทางทะเลและออกห่างจากพื้นที่ชายฝั่งเมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนนะทีนี้เนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะทางด้านเขื่อนกักกันเขื่อนสูบน้ำระยะไกลเขื่อนสูบน้ำเขื่อนพักดันน้ำรวมถึงบัญชีเขื่อนกักกันยานพาหนะและเครื่องมือสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันปัญหาสุขภัยในส่วนต่างๆทางด้านส่วนพักพิงชั่วคราวเนี่ยก็มีส่วนพักพิงอยู่ในเกรด A นะพร้อมใช้งานซิปแห้งเกรด B ใช้งานได้138แห่งรวม148แห่งครอบคลุม8อำเภอรองรับชาวบ้านได้ประมาณ 70,000 คนมีการปรับปรุงข้อมูลความพร้อมส่วนพักพิงและการรองรับผู้อพยพในแต่ละพื้นที่อยู่เสมอจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาก็ได้ข้อให้ชาวบ้านในช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการไม่ว่าจะเป็นจากผ่านท่อกระจายข้าวหรือว่าซื้อสั่งข่มออนไลน์ของหน่วยงานราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยรวมถึงแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert แล้วก็ไทยวอเตอร์แล้วก็เช็คน้ำจากข้อคิดได้ตลอดจนข้อมูลเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตัวเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ผมผู้เสมอครับท่านผู้ฟังวันนี้คือตัวหนังสือที่เขาเขียนแล้วผมก็ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีที่เป็นนักข่าวเรียกว่า2ปี3ปีหนแล้วก็เห็นตัวหนังสือพันนี้มาตลอดแต่ถึงเวลาปฏิบัติจริงผมให้คะแนนไม่เกิน 20% กับที่เขาปฏิบัติได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับเอาต้นหนองยู่ในที่น้ำท่วมแล้วน่าน้ำท่วมอย่างนักบ้านต้นน้ำขึ้นเอาโทรศัพท์แจ้งใครก่อนครับกูใหญ่บ้านครับแล้วก็ห้าเงียบไปครับน่าแจ้งกับนั่นครับเงียบครับแต่แจ้งไม่เลยทีนี้แต่เมื่อแจ้งต้องสองท่านนี่อะไรเงี้ยนายกอบต.หญิงเปล่าทุกคนก็มีภารกิจได้ทันทีนะแจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่จังหวัดก็ได้ประกาศไว้หญิงนักเลยครับบางที่ไม่รับสายบางที่รับสายจดไปเป็นนานเป็นนานแล้วแล้วก็เงี้ยไปโดยเฉพาะเมื่อปีที่นักถี่สุดนี่นะครับโอ้โหท่านผู้ฟังว่าจะข้าไปช่วยเลื่อยคนที่ยุดริมแม่น้ำลังส่วนในตำบลบางตะกอตอนนั้นได้เกือบจะสูญเสียชีวิตไปบางทีเนี่ยไม่ได้กินได้ก็มีไอ้ส่วนพักพิงที่บอกไว้ว่ารองรับได้รองรับได้ข้าไปแล้วนะครับรองรับได้ขนาดไหนข้าไปแล้วนะครับที่รับที่นอนที่กินคนจะดูแลแทบจะไม่ได้มีเลยนะครับนี่คือการหนังเกี้ยนหนังมโนหนังเดาหนังขาดการถึงเวลาที่เขาบอกว่าส่วนบัญชาการเหตุการณ์ผมท้าว่าที่ตั้งของส่วนบัญชาการนั้นอยู่ไหนถ้าหลังส่วนนะครับเกิดเหตุมากๆนะรองชายที่ว่าการอำเภอแล้วนะเจ้งครับถุงตะโก้เหมือนกันท่านรองชายที่ว่าการอำเภอถุงตะโก้แล้วนะครับถ้านามานักกันท่วมก่อนเผือนเข้าปีบท่วมก่อนเผือนนักมาเลยก็หน้าที่ว่าการเผือถุงตะโก้ครับรถอย่าว่าแต่รถครับเรือดีๆเนี่ยข้าไม่เห็นถึงจะตั้งถีหุงข้าวข้าไม่ได้ครับสวีวันนี้ครับตอนนี้ข้าเพื่อนเนี่ยเบอร์รู้ไหมนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นมาโดยตลอดฉะนั้นครับไอ้นี่มันไม่เป็นรูปธรรมเลยไม่เป็นรูปธรรมเลยครับเอาเฉพาะส่วนราชการเหตุการณ์ระดับอำเภอเนี่ยจังหวัดในผมท่านถึงจะไปตั้งไหนอ่ะน่าจะไปตั้งไหนตั้งส่วนส่วนราชการปัจจุบันเนี่ยใช้ได้น่าแต่ว่าวิธีการที่จะลำเลียงความช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าจะเอาความช่วยเหลือจากจังหวัดเนี่ยไปยังอำเภอเนี่ยอย่างปะทิวเนี่ยอย่างละแม่อย่างลังส่วนเนี่ยตอนจะไปเป็นเพื่อครับถ้าไปจากจังหวัดเนี่ยมันจะข้าวทั่วครับผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่อำเภอพอข้าวในอำเภอเนี่ยน้ำท่วมใครก็อ่านว่าแล้วเขาจะมารับต้นน่ะนี่คือสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหานะครับนี่คือในส่วนของราชการนะทีนี้ประเภทว่าคนที่ย้ายจะข้ามาช่วยเนี่ยหน่วยกู้ภัยมาแต่ละทีไม่รู้ครับมากันแบบขวางหัวเบี้ยจะไปตรงไหนก็ไปมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ได้ขึ้นรู้ไหมครับบ้านเคยที่ได้ข้าวเราก็ได้นั่นแหละได้จนต้องเอาไปเททิ้งอ่ะส่วนบ้านใครที่ก็อดอยู่นั่นแหละนั่นเราไม่มีระบบที่รองรับพันนี้นะครับทำไมถึงไม่มีการทำแผนไว้ว่าในตำบลนึงเนี่ย หมู่บ้านไหนที่จะหนักกว่าเผื่อนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะต้องรู้เหมือนกับว่าบ้านนายกอเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่หนักกว่าเผื่อนข้าวไม่ถึงแล้วก็ดื้ออย่างแรงไม่อพยพไม่ได้ทางเพถึงเวลาก็ตกตายไปก็มีจะแก้ปัญหาเหมือนพื้นเนี่ยตรงนี้คือตรงที่ต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมเลยครับว่าถ้าฝนตกแน่นอนบ้านนายกอน้ำท่วมก่อนเผื่อนแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาเป็นวันสองวันมันเกิดมาเป็นทุกปีแล้วก็ฟ้ากันมาอยากเขียนตัวหนังสือแบบหนังฟันไปวันวันนึงนะเขียนในมันปฏิบัติการได้มันคือตั้งแต่แหนมเพอเนี่ยเอาแค่แหนมเพอเนี่ยมันต้องรู้ว่าแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยกำนันรู้ข้อมูลไหมครูใหญ่บ้านรู้ข้อมูลไหมรถอยู่ในเรืออยู่ในส่วนผักพิงต้องมีไรตังอยู่มั่งมีหรือเปล่าเนี่ยสมมติว่าเนี่ยฝนตกทันทีวันนี้เนี่ยกาละไว้ประมาณจะตก5วันเนี่ยส่วนผักพิงเนี่ยต้องเหลือมีอะไรอยู่บ้างเอามาจากไหนรู้ไหมมันต้องซื้อทางเพนะทางผู้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่เสวดาจะส่งลงมาห้ามส่งมาแต่น้ำเท่านั้นแหละเอานี่ก็คือสิ่งที่ฟ้าบอกกันไว้นะครับเดี๋ยวไปพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองข้องคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกองสามชั้นห้าชั้นรอนบีซีและเป็นแห้งเดียวของผักตายถีผลิตหล่อนอีต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษ
0: ก็ครับก็มาพบกับพ่อแม่ทราบทิศกันต่อครับหลังจากไปชุมเสร็จกันเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้ชายวันที่7 ตุลาคม 69เนี่ยครับลงไปสำรวจเตรียมเผยโซวีเพื่อไปดูจุดเสี่ยงครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลก็ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ไปที่เผยโซวีครับสำรวจจุดเสี่ยงพิจารณาพื้นที่ความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเขื่อนพักดันน้ำเตรียมความพร้อมรองรับสถานะอุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำก็มีนายวิศรุตปาลกเจนนักวิเคราะห์นโยบายและแพทย์ชำนาญการพิเศษหลักสาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปภ.ชุมพรมีพันเอกสิริโชคโกส้นรองเสนาธิการมณฑลด้านบกที่44แล้วก็นายภควัฒน์เสรีรักหัวหน้าฝ่ายจัดจันนำและบำรุงระบบโครงการชุมพรจังหวัดชุมพรนายทวีไทยสวีนายเพอร์สวีครับจุดติดตำรวจก็ตั้งแต่บริเวณสะพานพระบรมฐานสวีนะแล้วก็สะพานตำบลท่าหินที่ของสวีเท้าท่าเทียบเรือประมงบ้านไหลละบ้านไหลหลังแล้วก็สู้ในการจัดการทรัพยากรปลาชายเลนชุมพรตำบลด่านสวีแล้วก็สะพานสวีพัฒนาตำบลนาโพเพื่อประเมินพื้นที่เส้นทางน้ำความเหมาะสมในการติดตั้งเขื่อนพัดน้ำของโครงการชลประทานชุมพรเร่งระบายน้ำในคลองสวีสำรวจติดทางการไล่คลองน้ำหรืออาจจะเป็นเวอร์ซัตต่อสิ่งกีดขวางน้ำนี่นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นเหรอซึ่งก็อย่างบอกไว้ชาวบ้านให้ช่วยติดตามนั่นนี่ก็คือสิ่งที่ผมก็เป็นกำลังใจให้เลยนะแต่ว่าเมื่อนี้ผมหวาเลยครับถ้าต้นมีข้อมูลแค่นี้ต้นมาช่วยเหลือชาวบ้านได้ไหมแต่ต้นไม่มีบันทึกการเตรียมมีแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมต้นช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ถ้าต้นไม่ให้หน่วยกำลังที่จะบุกเข้าไปในพื้นที่ต่างๆของแต่ละอำเภอเนี่ยตามกระบวนการบริหารบุคคลนี่นะต้นไม่มีทางเลยครับแค่แต่พอในพื้นที่เนี่ยจะให้ผู้ใหญ่บ้านวิ่งไปช่วยบ้านไหนก็ที่ท่วมนักกว่าเผื่อนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านก็นักอยู่เหมือนกันถูกไหมอ่ะแค่เออฉะนั้นเนี่ยถ้าทหารจากมทบ44เนี่ยหรือว่าตชดหรือว่าหน่วยไหนก็แล้วแต่ไปที่ลังส้วนไปที่หมู่ที่หวาเนี่ยแล้วมันไม่รู้จักกับบ้านไหนก็อยู่ไหนแล้วมันจะไปข้อมูลที่ใครว่าบ้านไหนก็ไหนข้อไหนข้อเดือดร้อนอยู่ตรงไหนมั้งมันไปไม่ถูกแล้วเมื่อไปเอารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่จะไปผันเพื่อครับบางที่เรือไม่มีเครื่องบางที่เครื่องใช้ไม่ได้แล้วก็เส้นทางก็ล่องหญิงเหมือจริงล่องอ่ะถ้าต้นไม่มีแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนว่าฝนตกระดับไหนสมมุติว่า200 มิลลิเมตรมา3 วันแล้ววันที่4เนี่ยต้นได้มีการจำลองเหตุการณ์ไหมว่าจะตกนักพันนีวันที่4พื้นที่ไหนในชุมพรเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางบานใครอยู่นักกว่าเผื่อนอยู่ตรงไหนจะข้าไปผันเพื่อใครคือคนนำทางจะตามตัวได้ผันพื้นนี่ผันเนี้ยมันต้องมีแพทย์ปฏิบัติการมันนี้ครับไม่เป็นอะไรไม่ช่วยได้ช่วยพื้นท่านผู้ฟังมันไปไม่โตเราต้องรอชาวบ้านอดข้าวไปก่อนแล้วงานนี้คือถ้าจะเอาตามที่เขาประชุมกันนะแต่ถ้าเอาแบบตามนี้ตามเกิดมันถึงเกิดพันธุ์มันก็หวากันไปเอาทีนี้ไปดูเรื่องกล้องครูกิตติยาวัย58ครับเป็นครูตาจ้างซ่อนเด็กมา16 ปีเขาได้ลาออกทีนี้ก็คนก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกันนะครับนะอดีตท่านผ่านยูเอ็นนะครับถุมชีวิตเป็นแม้พิมพ์คนแรกของเด็กชนบทก่อนนี้สุขภาพจะไม่ไหวนะครับก็เลยขออนุญาตลาออกโดยนำตาท่วมโรงเรียนบ้านผู้ตะเคียนกับครูกิตติยาอาร์ตประดิษฐ์ครูตาจ้างสอนเด็กชั้นประถมไว้ปี58ตัดสินใจลาออกหลังจากสอนเด็กมา16 ปีนะครับเพราะสุขภาพไม่ไหวโดย7 ตุลาคม 69เนี่ย นางสาวจอมก้อนสักตระกูลพ่ออ้อโรงเรียนบ้านผู้ตะเคียนมูซี่ตำบลจะลุ่ยอำเภอท่าแสก็ได้จัดพิธีมุทิตาจิตทรงไทยครูกิตติยาบรรยากาศก็สุดจะซาวทีเดียวและหน้าขนาครูกรรมการเขาก็รักครูกิตติยาคนเนี้ยก็เข้ามาโอบกอดร้องไห้ด้วยความอะไรเด็กๆนี่ก็ร้องไห้นะซึ่งก็ทำอะไรทำมันเพื่อให้ครูดีเนี้ยสามารถจะทำหน้าที่ได้อย่างดีไม่ต้องรอจนสุขภาพไปไว้แล้วก็เดินออกจากห้องเรียนที่พกปีที่ผ่านมานะครับครูกิตติยาทำหน้าที่รับเด็กแจกสู้เด็กเล็กข้าสู้ระบบการศึกษาชั้นอนุบาลส่งต่ออนุบาลสามส่งต่อระดับประถมศึกษาจนได้รับความผูกพันจากเด็กและผู้ปกครองในชุมชนเส้นทางเนี่ยเคยเป็นท่านผ่านประจำศูนย์ทรงธรรมพิเศษลพบุรีปฏิบัติภารกิจองค์การสร้างประชาชาติและอยู่เอ็นประจำศูนย์อพยพชาวกัมพูชาไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีทำงานเป็นบรรณาธิการของโรงเรียนมัธยมตัดสินใจกลับบ้านเกิดกับด้วยการทำหน้าที่เป็นครูสอนเด็กเล็กแต่ว่าหลักเด็กเมื่อนกับหลูกับต้องการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเติบโตเป็นคนดีของสังคมแต่วันนี้นั้นสุขภาพไม่ไหวเลยครับขออนุญาตลาแล้วก็ผักพอนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามานะเอาทีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาก็เห็นใจแล้วครับนะก็ค่อยคุณครูได้มีความสุขในช่วงท้ายของชีวิตนะครับหน้า3 40ปีที่เหลือเนี่ยก็ค่อยตนใดสร้างประโยชน์อย่างอื่นให้กับสังคมกันแล้วกันขอขอบคุณที่ได้ทำหน้าที่เป็นครูที่ดีของเด็กๆมาตลอดระยะเวลา16ปีครับเอ้าเราฟังเรื่องของการเตรียมพร้อมน้ำท่วมแล้วไปดูอากาศต่อเช้าในตั้งแต่เพชรบุรีถึงนราธิวาสนะฝนใน 60% เลยนะครับท่านผู้ฟังเนื่องจากมรสุมตอนนี้ยังเต็มพื้นที่นะก็จะมีฝนกันเรียกว่าเต็มทีเลยทีเดียวในเลในสูงกว่า2เมตรนะครับหน้าเอาเรามาระวังกันสักนิดนะครับเอาเลยครับท่านผู้ฟังนะก็เวลาหมดกันแล้วครับคุยพ้องกระจายมาเลย0841880808ครับต่อชาพบกันไหมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับฟังแล้วก็เบอร์พ้องก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับนะท่านผู้ฟังก็สามารถแอดกันเข้ามาเราก็จะได้เป็นเพื่อนแล้วก็ได้มาปรึกษาหรือได้คุยได้กันบ้างครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: กนกพรกนกพร
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาของการนัดพบนะคะยามเช้าเริ่มต้นด้วยความสดชื่นนะคะอีกหนึ่งวันปลายสัปดาห์สำหรับวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็ทักทายกันนะคะวันนี้8แล้วนะคะพรุ่งนี้เราเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจกันค่ะคุณผู้ฟังคะ9ถึง18ตุลาคมนั่นเองนะคะใครกินเจบ้างนุ่นทานนะคะวันนี้ก็คือทิ้งทวนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าก็ทุกๆปีก็ทานนะคะแต่ว่าก็คือทานมาได้สัก2ปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะก็ทานแล้วรู้สึกดีว่าเออปีหนึ่งเราก็ลองลดงดนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะก็ทำได้ก็เป็นเหมือนกับการได้ทำบุญอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่จะเคลียร์ร่างกายด้วยแล้วก็ได้ทำบุญละเว้นเนื้อสัตว์นะคะต่างๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนแต่ว่าการทานเจก็ต้องทานให้เข้าใจนะคะเพราะว่าเจเนี่ยก็จะมีแป้งมีมันเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทานที่เน้นโปรตีนก็ดูกันนะคะคุณผู้ฟังคะมันทอดอะไรก็พยายามงดลดกันสักหน่อยนึงแต่ว่าอยากจะบอกว่าป่อเปี๊ยะทอดอร่อยมาก ใช่ไหมนะอยากจะบอกตรงนั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนำเรื่องราวนะคะบอกข่าวแล้วเรื่องนะคะมาฝากกันคุยกันวันนี้มีหลากหลายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่างๆในสังคมของเราช่วงเวลาของการรับฟังนะคะกระดกพอดออนแอร์077641567นะคะแล้วก็นะในส่วนของ90.75และ104.75เราก็ฟังพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะงานเพลงดีๆตรงนี้นะคะช่วงเวลายามเช้าอยู่เป็นเพื่อนกับนุ่นนะคะดีเจพี่นุ่นกระพรราชโยธาเพลงเพราะๆที่ส่งต่อยามเช้าให้กับคุณผู้ฟังละกันหลายๆคนเดินทางหลายๆคนทำงานก็ขอให้เริ่มต้นดีที่มีความสุขนะคะแบ่งปันความสุขแล้วก็เพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟัง

จะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไรแต่เธอที่ยังคงเป็นสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่

เป็นเพลงดีๆที่มีความหมายใครที่มีความรักนะคะนุ่นว่ามันเป็นการเติมพลังดีๆเป็นกำลังใจที่ดีนะคะแต่มีหลายๆครั้งที่เราเห็นหลายๆคู่รักแล้วอาจจะต้องแบบว่าไม่สามารถไปต่อได้บางครั้งนะคะคนเราอยู่ใกล้กันมากเกินไปจนดูแคลนลืมใส่ใจคนที่เรารักมันมีอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะคะที่มันต้องเขาเรียกปรับเข้าหากันน่ะคนเราต่างชีวิตต่างการเลี้ยงดูมาก่อนนะคะพอมาอยู่ใกล้กันมันก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไรที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าเราเข้าใจแล้วจูงมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาต่างๆซึ่งมันอาจจะดีและไม่ดีไปได้เนี่ยก็คือเก่งมากๆเลยนะคะนุ่นก็ชื่นชมคู่รักมาราธอนนะคะก็คงไม่มีคู่ไหนที่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวนุ่นที่สุดก็คือคู่ของคุณตาคุณยายจริงเขาถูกรักโดยการถุงคลุมถุงชนนะคะคือผู้ใหญ่จับให้แต่งงานกันในสมัยอดีตแล้วเขาก็อยู่รักกันมาจนถึงเนี่ยมีลูก4คนแล้วก็ตอนนี้คุณตาก็84คุณยาย78และ

0: ดีจังเลยนะคะนี่แหละพ่อแม่ดิฉันนี่แหละค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตกันนะคะเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องยามเช้าตรงนี้ด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เป็นช่วงเวลาระทึกเลยทีเดียวนะคะเมื่อประมาณเที่ยงคืน50นาทีของเมื่อช่วงเช้าของเราเนี่ยนะคะศูนย์วิทยุกู้ภัยสายชนรับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเสียหลักตกจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าตะเภาหรือว่าสะพานสัมภากรค่ะคุณฟังคะในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย3รายเป็นเพศหญิง1รายเป็นเพศชาย2รายอายุประมาณ40ถึง50ปีทั้งหมดรู้สึกตัวดีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าดำเนินการนะคะตอนจะตีหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกจากตัวรถนะอย่างปลอดภัยและจากนั้นก็ส่งมอบให้กับนะคะเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งต่อที่โรงพยาบาลนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหตกลงมาสูงนะสะพานนั้นก็ประมาณ10เมตรได้ค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะคะก็อย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวทำงานอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันลงใต้สะพานใช่ไหมคะคุณฟังแล้วมันแบบทั้งเนินทั้งโอ้การทำงานคือมันต้องเข็นขึ้นเนินนะคะเพราะฉะนั้นก็นะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในช่วงเช้าตรงนี้อัปเดตให้ทราบกันด้วยนะคะเดินทางทุกคนด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทส่วนสาเหตุยังไม่ทราบนะคะเนื่องจากว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือได้รับบาดเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลนะคะก็นำไปถึงการสอบสวนต่อไปนะคะว่าเอ๊ะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนั่นเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆอย่าลืมนะคะสำหรับอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วเยาวชน 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนานะคะหรือว่าศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรค่ะภาคเรือส่งเลยนะคะอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจของอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นค่ะนะคะณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลร่วม 20,000 บาทนั่นเองนะคะสนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสารงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทที่ปตท.จิงโจ้นะคะจิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรค่ะร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรพะโต๊ะค่ะธนเลิศอร่อยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงนะคะขวัญใจเด็กช่างโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายยาสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปตท.ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจค่ะจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453441ชมรมชาวหลังสวนกทมโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกทมดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทมและคุณประสงค์นุรักษ์ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของป้าแดงนะอำเภอบอกว่าขอเพลงล้นกล้าวเผ่าไทยนะคะหม้อป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยนะคะเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มหมู่สองและก็แฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะส่งมอบให้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยและเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงและช่วงหน้ากลับมานะคะเดินทางและคลื่นงานเพลงดีๆในช่วงของกระดกคอนออนแอร์ค่ะ

0: shopping bright. Fresh, clear. Too shopping bright.ไม่สไปซ่าเข้ากับทีสไปซ์ครับทีลองเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: ให้รางวัลทุกวันของคุณชูเวฟคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัน

0: พันสวีปคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คุณมีเทส
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรียังอ่วมชาวบ้าน10อำเภอยังได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้าน 28,453 ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอำเภอบางปลาม้า14ตำบลอำเภอ2พี่น้อง14ตำบลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี19ตำบลอำเภอดอนเจดี5ตำบลอำเภอศรีประจัน9ตำบลอำเภอสามชุก7ตำบลอำเภอเดิมบางนางบวช14ตำบลอำเภออู่ทอง13ตำบลอำเภอด่านช้าง6ตำบลและอำเภอหนองยาไซ6ตำบลด้านความช่วยเหลือเยียวยานางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่3อำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามรับฟังปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากเกษตรกรส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดูความแข็งแรงของเขื่อนผนังกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมคันกั้นน้ำและรั่วซึมในหลายจุดนายกหนองปลือห่วงใยชาวบ้านลุยชุมชนหนองใหญ่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ซอยพัทยาเลี่ยงเมือง19ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายวินัยพร้อมคณะได้สำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนติดตามสถานการณ์น้ำพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปลือยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านรัฐบาลเร่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าเทคโนโลยีรายได้จริงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่งานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Indexประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียซึ่งการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ44ของโลกสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่โดดเด่นและอยู่ในอันดับต้นของโลกหลายด้านอาทิการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกและตัวชี้วัดสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานภาคธุรกิจอยู่ในอันดับ7ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
9: เติ้นน่าจะฮอตเน้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเน้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
10: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
11: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
12: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไปพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
15: ขึ้นขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
16: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณ

0: ตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
1: สสส.
0: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581

0: อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
1: ์ Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กนกพรออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

งานเพลงดีๆนะคะเริ่มต้นในเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแฟนใครไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักนะแฟนใครไม่รู้ดูด้วยนะว่าแฟนใครถ้าเขามีแฟนแล้วอย่าไปยุ่งชนะไม่ได้นะคะแฟนใครใครก็รักแฟนใครใครก็หวงเพลงนี้นะคะพี่แป้นแหลมทรายขอมาบอกว่าน่ารักดีมอบทุกเสียง

ทุกสายมอบพี่หนุ่มหมู่2พี่อิทพนารายพี่ออสนะคะบ่าวเขียวบ่าวแดงและแฟนรายการของอสมททุกคนนะคะช่วงเวลานัดพบของความสุขแหมนะคะเรื่องราวช่วงเวลาของรายการค่ะคุณฟังนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยเมื่อวานนี้เกิดเหตุที่โอ้โหสะเทือนใจมากดูข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเมื่อวานเนี้ยก็มีรถขนส่งไปส่งของนะคะโดยทั่วไปลูกๆเด็กๆอ่ะมันมีน้องคนหนึ่งเขาปั่นจักรยานอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็รถขนส่งก็ไม่เห็นนะคะก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ทำให้น้องเสียชีวิตนะคะเป็นเด็กผู้ชายอายุ2ขวบกว่าๆที่เคหะหนองส้มใกล้บ้านนู่นเองนะคะไม่ไกลมากอยู่เคหะหนองส้มก็นะครอบครัวความสูญเสียซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องราวที่อยากจะบอกต่อว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะต้องระมัดระวังรถขับส่งของอะไรต่างๆต้องดูดีๆนะคะถนนในซอยบ้านเนี่ยเด็กจะเยอะมากค่ะนุ่นเวลาเลี้ยวเข้าซอยบ้านเนี่ยจะลดความเร็วลงโดยปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแหล่งชุมชนนะคะจะวิ่งไม่เร็วมากเพราะบางครั้งมันจะมีค่ะเด็กวิ่งตัดหน้ารถมันจะมีคือเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นพอเข้าแหล่งชุมชนเราต้องลดความเร็วแล้วต้องดูให้ดีอันนี้คือนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความสูญเสียนี้มันไม่รู้จะอธิบายแบบไหนยังไงแต่ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียนะคะผู้คนนั้นเป็นที่รักด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านการ เริ่มต้นเมื่อสักครู่น้าน้อยสวีขอมาบอกว่าฟังเพลงนี้หน่อยลูกสาว8ริ้วผักบุ้งพิมพ์พิสุทธิ์ค่ะน้าน้อยหาเพลงใหม่มาให้เราฟังจัดไปเลยนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้กับการเดินทางการทำงานช่วงเวลาส่งต่อความสุขกันตรงนี้ดีเจพี่นุ่นนะคะ

0: แต่ละที่ก็มีของดีมีของดีเราต้องบอกต่อนะคะเหมือนจังหวัดของเราเนี่ยพอเขาบอกว่าเอ้ยมาชุมพรน่ะอะไรคือของดีเราต้องตอบได้ว่าบ้านเราอะไรคือของดีนุ้งก็จะแนะนำนะคะไม่ว่าจะไปทานร้านอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทานแล้วอุ้ยมันขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรก็แนะนำไปนะคะแล้วมาถึงชุมพรเนี่ยต้องไปสักการะไปกราบนะคะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะคะถ้าไม่ได้ไปกราบไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้ไปสักการะแปลว่ามาไม่ถึงชุมพรนะคะและถ้าก็จะถามเขาว่าจะไปชอบแนวไหนชอบทะเลอ่ะไปทะเลนะก็จะบอกได้ว่าบ้านเรามีของดียังไงแล้วก็มีคุณค่าแบบไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆอยู่ที่ตัวเราค่ะปากเราดีเราต้องพูดเราต้องบอกต่อบอกออกไปนะคะช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตกันค่ะคุณฟังค่ะเรื่องของสุขภาพนุ่นว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราอ่ะนะคะส่วนหนึ่งคือการมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่นึกออกไหมตอนเรามีเงินทองเยอะแยะแต่ถ้าเราขาดสุขภาพที่ดีไปอ่ะมันก็ย่อมไม่มีความสุขนะคะเอาแค่พอดีรวยก็อยากรวยนะคะไม่ใช่ไม่อยากรวยรวยก็อยากรวยนะคะแต่มันต้องควบคู่ไปทุกอย่างหาเงินด้วยแบ่งเวลาของเราไปจัดสรรนะคะดูแลตัวเองด้วยดูแลเรื่องสุขภาพดูแลความสุขนะเราก็ต้องรู้ว่าความสุขของเราคืออะไรบางคนชอบเที่ยวก็ไปเที่ยวค่ะบางคนชอบทานก็ไปหาอะไรดีๆทานค่ะนะคะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจบ้างนึกออกไหมคะบางคนความสุขของเขาไม่ใช่การเที่ยวก็มีนะมันต้องรู้ความสุขตัวเองก่อนเพราะบางคนน่ะก็ไม่ชอบเที่ยวไม่ไปเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ว่ากันอย่างนู้นชอบนะคะชอบเที่ยวชอบพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จัดเวลาตัวเองไปออกกำลังกายจัดเวลาตัวเองนอนดีๆนอนให้พอเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะนะคือนอนตอนไหนก็แล้วแต่ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ก็จะพยายามจัดเวลาและนอนให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้สมองของเราได้พักบ้างค่ะคุณผู้ฟังอ่ะสุขภาพชวนรู้มาฝากกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้แหมพูดซะเยอะมาแล้วเลยนะคะบอกเลยค่ะว่านะคะช่วงนี้เราเห็นแบบนะหลายคนพาผู้สูงอายุพ่อแม่ไปอยู่สถานเขาเรียกดูแลผู้สูงอายุที่แบบว่าเหมือนมีกรงด้วยอ่ะมีถังฉี่แล้วฉี่ลงไปอุจจาระลงไปนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลคนป่วยการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราต้องบอกเลยค่ะมันมีอยู่แล้วนะคะเหมือนเรามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแน่นอนค่ะพอเวลาสูงวัยก็จะมีบุคลิกมีความแปลกมีความจำไม่ได้ธรรมดาเดี๋ยวเราก็เป็นแบบนั้นนะคะมีบ้างสมองเสื่อมมีบ้างดื้อก้าวร้าวในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นสัญญาณป่วยหรือสมองเสื่อมได้ดูแลด้วยความเข้าใจค่ะต้องเข้าใจมากๆเหมือนกับการที่เราดูแลเด็กอีกรอบนึงนั่นแหละหากพฤติกรรมเปลี่ยนเร็วมีอาการสับสนมีอาการหวาดกลัวมีอาการระแวงให้ดูแลเบื้องต้นถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องหาคุณหมอนะคะต้องปรึกษาแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวัยค่ะด้วยความที่เราใช้ชีวิตมาเยอะใช้สมองมาเยอะธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ความจำลดลงหรือบางคนเข้าข่ายสมองเสื่อมเกิดขึ้นได้บางคนก็จะนะมีบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งจะนอนเยอะๆหรือแล้วแต่ดื้อบ้างพูดแบบอะไรต่างๆมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโหมดของผู้สูงวัยนะคะแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะบางคนก็จะไม่มีอาการป่วยก็เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงอารมณ์ดีอย่าลืมหมั่นออกกำลังกายดูแลสุขภาพเราโดยเบื้องต้นนะคะฝากไว้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพ

0: ภาพชวนรู
1: ้ Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
2: ค่ะ Prince วิรัติสินนะคะเรื่องราวของการดูแลสุขภาพค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นการรีเช็คร่างกายเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้ฝากอีกหนึ่งเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งเบอร์หนึ่งเลยสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรกอย่ารอให้คลำจนพบก้อนหรือมีอาการผิดปกติเราตรวจก่อนดีไหมคะเพราะฉะนั้นมีโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะคุณผู้ฟังราคาจากปกติ 2,950 เราสามารถตรวจได้ในราคาเพียงแค่ 1,500 บาทตรวจ2รายการ1คือแมมโมแกรมค่ะเอ็กซเรย์เต้านมไปเลย2ค่ะนะคะก็คือการอัลตราซาวด์เต้านมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนค่ะรวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วแค่1ใบเท่าครึ่ง ไปใช้บริการได้อย่าคิดว่าเอ๊ะคลำไม่เจอนะคะอาจจะเกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นอย่าถ้าสมมติว่าเราเป็นระยะแรกเราก็รักษาหายแต่ถ้าก็คลำแล้วเจอแล้วเกิดอาการผิดปกติหรือระยะท้ายๆแล้วก็มีความเสี่ยงมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นติดต่อสอบถามได้นัดหมายได้ที่แผนกรังสีค่ะ0775425666ขอบคุณปริ้นวิรสินด้วยค่ะหนึ่งงานเพลงตรงนี้ส่งต่อเป็นช่วงเวลาดีๆกับการทำงานเดินทางแล้วก็มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะพี่หนุ่มหมู่สองขอเพลงนี้มาค่ะชบาไพรการแก้วสุพรรณนะคะหมอก็ให้หายเร็วๆเมื่อวานนี้ทราบว่าไปหาคุณหมอปวดหัวเข่าขอเพลงนี้มามอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะพี่อิฐพี่แป้นแหลมสายพี่อิฐพนารายพี่ปริยาปลาแดงแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะช่วงเวลายามเช้ากับการเดินทาง

0: กับงานเพลงดีๆจากป้าแหววนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยที่รับฟังนะคะในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์กันค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาก
3: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะจ๊ะอ้าวหน้าหน้าใหม่นะคะสำหรับนะฟังเพลงเพราะๆสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจากไหนรายงานตัวหน่อยครับผม
4: ยาหนุ่มส่วนบวบมานี
0: ่โอ้โหหนุ่มส่วนบวบไปอยู่ไหนมาไม่ได้ยินเสียงเลยล่ะ
4: หนีเยี่ยมไหมหน้าบวบอะหนีเยี่ยมพี
0: ่อะเดิมเป็นนุ่มส่วนกล้วยตอนนี้เป็นนุ่มส่วนบวบแล้วสวัสดีค่ะพี่ออสสบายดีนะคะ
4: สบายดี
0: แล้วเศร้าๆคงคิดถึงเหนื่อยแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
4: น้ำตาหล่นที่โคราชสองแสนสุขแดนดำเนิน
0: ครับผมให้พิเศษให้ใครคะ
4: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมคือใครอ่ะ
4: ถูก
0: เ
4: ร
0: ีย
4: ก
0: ถู
4: ก
0: ใช่
4: ติ ด
0: คว
4: ังอย
0: ู่โอเคได้จ้ะเดี๋ยวจัดไปนะคะ
4: ครับผม
0: ฝนไม่ตกนะ
4: ไม่ตกต้องลงใบทุกวันนะ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวคอยหวากันโอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะขอบคุณมากค่ะหวัดดีค่ะสายแรกค่ะสายแรกค่ะหนุ่มส่วนบัวปนนี้นะคะเอาสายที่ซ่องค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค
0: ่
5: ะ
0: สวัสดีค่ะสาวสวนอะไรคะเนี่ยสาวสวนอะไรคะ
5: คน
0: ขว
5: ยหมูห้านาพยา
0: ทำสวนไหมคะ
5: มีสวนปาล์ม
0: สวนปาล์มไม่ต้องดูแลหมาไงดีแล้วใส่ปุ๋ยอย่างเดียว15วันตัดที
5: แฟนใครโทรมาของเวทป้า
0: แฟนใครโทรมาของเวทป้าให้ใครคะ
5: มอบให้ท
0: ุ
5: กเสียงทุกสายให้พี่นุ่มหมูสองด้วยจ้ะทุกสายนั่นแหละ
0: ได้จ้ะโอเคได้เลยรอฟังนะคะ อ้าว ยังไม่ทันก็ว่างเลย อ่ะไปจ้ะสายแรกของเราขอบคุณทั้งสองสายด้วยพี่ออสหนุ่มสนบวบแล้วก็สาวสวยหมูห้านาพญาน้ำตาหล่นที่โคราชล่นไกลเปล่ามาล่นที่ชุมพรก็ได้เซลไปเรื่อยนะคะดิฉันนี่เซลไปเรื่อยน้ำตาหล่นที่โคราชของแสนสุขเดี๋ยวนะขอหาแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเจอแล้วจัดไปตามคำขอเลยขอบคุณสองเสียงสองสายนะคะจัดไปค่ะ
3: กนกพรออนแอร์ช่วง2

สำหรับสายแรกนะคะหน้าใหม่ของเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงนะคะแฟนใครโทรมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่นะคะคุณฟังนะคะก็ทำถึงมาผ่านทางสองเสียงสองสายนะคะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้มอบให้กับทุกๆคนด้วยในช่วงรายการนะคะรับฟังพร้อมๆกันพร้อมกับการเดินทางค่ะผ่านทางคลื่นของอสมท 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์

2งานเพลงนะคะ2เสียง2สายครบขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับการเดินทางนะคะแชร์เรื่องดีๆแล้วก็แชร์ความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางเสียงเพลงที่ทุกๆคนส่งมอบให้กันละกันนะคะนุ่นว่ามันเป็นการแชร์ที่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเอาละค่ะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้นะคะในช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะเพลงเพราะๆแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆของเราด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะค้นหาเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่นะคะหัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกๆหลานๆเสียงดีโอกาสมาถึงแล้วค่ะรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากเรือไม่เกิน1นาทีนะคะส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจของอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศวันที่23ตุลาคม 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะนะผู้สนับสนุนนะคะโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรค่ะโดยคุณแสงนภาลีรัตนะค่ะอยากให้

ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนิวัตรบริตติ้งค่ะนา5แยกทีรามเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงเจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทร07-581-264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ค่ะขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนนะคะกิจกรรมดีๆของเราด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการทำงานเพลินๆนะคะนะฟังเพลงเพลินๆแล้วก็รวมไปถึงนะคะสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้ใครก็แล้วแต่นะคะที่บ้านดูจะอึมครึมมืดๆมัวเราก็ติดนะติดตั้งนะคะไฟที่เรียกได้ว่านะเพิ่มความสว่างหน่อยดีไหมคะไม่ต้องจ้างช่างเพิ่มนะคะเพราะว่ามันคือเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะนะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุม300ตารางเมตรความสว่างสูงแบตเตอรี่จุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งง่ายมีสายยาวปรับมุงได้นะคะไม่ต้องกังวลใดๆเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะซื้อวันนี้แถมอีก1ตัวพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะแล้วแว่นกันแดดคลาแบบอีก1อันใครสนใจนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990นะจ๊ะจัดไปตามคำขอหนึ่งงานเพลงที่พี่อิทธิ์ธนารายขอมานะคะรักจนขาดใจของทุนทองใจนะคะมอบพิเศษเลยพี่ริแป้นแหลมทรายนะคะพี่หนุ่มหมู่สองนะคะพี่ปริยาแฟนรายการนะคะมีคุณหมอสนพี่เขียวพี่แดงพี่ออสทุกคนเลยแล้วก็รวมไปถึงดีเจพี่โอด้วยนะคะสำหรับงานเพลงรักจนขาดใจอ่ะนะคะงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังผ่านทางช่วงของรายการเพลินๆกันไปนะคะอะไรดีๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบให้ถึงกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาเรารู้สึกดีๆก็อย่าลืมบอกกันนะคะในวันที่เรามีโอกาสพูดในเวลาที่เรามีโอกาสเติมพลังเติมกำลังใจให้กันและกันเราเลือกทำในวันที่เรามีโอกาสค่ะ

เสิร์ฟกาแฟกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพิ่มความสดชื่นนะคะในการฟังเพลงหน่อยนะคะเผื่อง่วงเหงาหานอนอากาศชื้นๆสบายๆเพลงนุ่มๆหลับได้เลย เพิ่มความสดชื่นกันก่อนด้วยกาแฟสูตรแย้หวานนะคะอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้ลองกาแฟสูตรแย้หวานและ Black Coffee Mix ดูค่ะคุณผู้ฟังเป็นกาแฟสูตรแย้หวานใช้แย้หวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังคุมไขมันลดน้ำตาลนะคะลดความเสี่ยงของBlack Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักนะคะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อยังมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองกาแฟดำจาก Coffee Farm ค่ะกาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงหลงรักเข้มข้นหอมไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นนี่ต้องจัดแบบนี้เลยนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปนะคะจำหน่ายเมล็ดกาแฟโทรได้สอบถามได้0896722160775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายไอซ์ไซพิมพ์ Coffee Farm หรือเพกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเติมเต็มเรื่องราวความสุขนะคะที่ส่งมอบให้กันละกันนะคะมีอะไรนะคะในชีวิตมันมีทั้งยากมีทั้งง่ายนะคะมีทั้งได้ดั่งใจและก็ไม่ได้ดั่งใจชีวิตของคนเราก็แค่นี้ล่ะค่ะจงใช้ชีวิตให้ดีและมีความสุขนะคะอะไรที่มันไม่สบายใจเราก็เลือกที่จะปล่อยมันไปบ้างเพราะมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะจะดีต่อใจอยู่ตลอดเวลาหรอกมันอาจจะขัดใจบ้างมันอาจจะไม่ใช่มั่งมันอาจจะไม่ได้บ้างธรรมดามากๆถ้าเราเข้าใจเราก็จะสบายใจในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะคัดกนกพรออนแอร์นะคะแล้วก็เพลงดีๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเพลงเพราะที่เลือกมาก็จัดไปนะคะตามคำขอในช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองค่ะและเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกนกพรออนแอร์ยังคงแชร์ความสุขกันค่ะเพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกมา

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา

0: 10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุมีรายงานจากรักษาการผู้ว่าปราจีนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและตนได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรายงานที่ได้รับขณะนั้นเป็นการรายงานด้วยวาจาขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมถึงการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการส่วนที่นายอำเภอบ้านสร้างมีการนำเสนอการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียนั้นประชาชนอาจเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารและการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกันแบบที่เห็นในบนโซเชียลพร้อมย้ำว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจแตกต่างกันสำหรับกระแสข่าวว่านายอำเภอบ้านสร้างมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่ากรณีการให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นายพลพีกล่าวว่าหากมีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและขณะนี้ยังไม่ได้ปักใจว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลสอบพบว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่มีการรายงานก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ประกอบปลุกใจหน่วยงานรัฐเปิดใจก่อนเปิดระบบทลายระบบโซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่ทลายระบบไซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งเรื่อง Open Government การเปลี่ยนผ่านการต่อต้านคอร์รัปชันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์วัตถุประสงค์คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันซึ่งเป็นจุดหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมามีการทำงานแบบตัวใครตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างเป็นเจ้าพ่อต่างคนต่างเป็นศูนย์กลางของแต่ละเรื่องทำให้ระบบราชการเป็นไซโลคณะกรรมการต้องการให้ภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำด้วยกันคือการเปิดใจเข้าหากันก่อนที่จะใช้ Open Comment ซึ่งต้องใช้ Open Mind ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและมาแก้ไขร่วมกันมองปัญหาและแก้ไข FBI จับชายวัย18ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกลุ่มชายวัย18ปีวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมือง Minneapolis ในรัฐมินนิโซตาตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเปิดเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา600ดอลลาร์สหรัฐตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปะวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้เพราะต้องการสังหารผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเขาถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
6: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
7: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
8: ศาลเจ้าจี้กงของจื้อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816919864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
9: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
12: ขึ้นขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเ

0: Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: M-Card Radio Network ช่วงกนกพรออน

แบ่งปันนะคะช่วงเวลาดีๆเพลงเพราะๆทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคะแจ๊สสปุกนิกนะคะปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟิชเชอริงเกมสุจิตรานี่เขานามสกุลเขาเหรอปาปิยองกุ๊กกุ๊กเนี่ย อ่ะช่วงเวลาของรายการนะคะแบ่งปันความสุขกันเหมือนเดิมครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะพร้อมเรื่องราวดีๆแน่นอนนะคะก็เดินทางพร้อมๆกันพร้อมทั้งส่งต่อนะคะข่าวสารผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตมีอะไรดีๆก็อย่าลืมนะคะแชร์กันได้ส่งต่อเป็นพลังผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะการเดินทางของเราเนี่ยนะคะมีเรื่องที่เกิดขึ้นมากมายเรื่องยากๆในชีวิตค่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความยากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันท้าทายสิ่งที่เราเป็นความรู้ที่เรามีความสามารถที่เราจะต้องแก้ไขต้องจัดการอย่าลืมใช้สติในการแก้ไขค่ะ

จอยภูวสิทธิ์นะคะแล้วก็บุกี้ไลออนค่ะงานเพลงตรงนี้กับนาฬิกาทรายนะคะช่วงเวลาของการเดินทางฝากถึงกิจกรรมดีๆด้วยค่ะสำหรับนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นคนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะชิงชนะเลิศในวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังค่ะโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวงอ่าววังตะกอนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้หมายเลข0818955850นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆของเราค่ะช่วงเวลาตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เทศกาลถือศีลกินผักแล้วนะคะเริ่มต้นแล้วใครที่นะคะทานเจปีนี้เราก็เริ่มต้นด้วยความสุขนะคะเทศกาลกินเจก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นะคะเราก็จะได้ละลดเขาเรียกว่าอะไรนะนะก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ลดละนะคะเนื้อสัตว์แล้วก็จะได้เหมือนเคลียร์ร่างกายเราปีละ1ครั้งนะทั้งหมด9วันด้วยกันค่ะก็จะเริ่มนะคะวันที่9ก็ล้างท้องนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก็ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ9ถึง18ตุลาคมนะคะนะซึ่งก็ตามช่วงวันขึ้น1ค่ำนะคะถึง9ค่ำเดือน9นะคะในปฏิทินจีนค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะวันที่11คือวันอาทิตย์นี้ตามประเพณีของใต้เรานะคะช่วงประเพณีศาสตร์เดือน10ช่วงนี้ตายายมาอยู่ตามความเชื่อของเรานะคะวันอาทิตย์ที่11นี้ก็คือเป็นวันส่งตายายแล้วนะคะก็จะครบ15วันที่ผู้ที่ล่วงลับไปตามความเชื่อบรรพบุรุษเราคนที่เรารักนะคะครอบครัวเราหรือใดๆที่เขาเออนะมาอยู่15วันกับลูกๆหลานๆและอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันส่งตายายกลับเราก็จะเตรียมข้าวเตรียมของนะคะเป็นเสบียงให้ตายายขนกลับไปนะคะช่วงเวลาก็นำมาฝากกันด้วยผ่านทาง 90.5 และ 104ขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับฟังแชร์สิ่งดีๆให้กันเสมอๆขอบคุณด้วยแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยนะคะน้องนัทขอเพลงมาบอกว่ามอบให้พี่ฝนพี่อ้อมพี่ชมพู่และก็คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีในการใช้ชีวิตสิ่งใดๆที่เจอนะคะต่อให้มันไม่ดีก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยลงไปบ้างมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่ว่างๆให้กับความสุขให้กับความคิดของเราด้วยค่ะเดี๋ยวทานอาหารเที่ยงกันนะคะส่วนนุ่นก็อาหารเช้าพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ 8:30 โดยประมาณดีเจพี่นุ่นกับพรราชโยธาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพด้วยส่งไม้ต่อให้กับดีเจพี่โอนะคะเพลงรักจากเพศสัตว์แล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัชโดยดีเจโอนฤมล
6: ซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการดีๆเพลงพรบร้อนนะคะที่มาเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ของเรานะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะวันนี้โอ๋ณรมนตันบินนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมค่ะมารายงานตัวนะคะแล้วก็ฟังเพลงพรบๆด้วยกันคุณผู้ฟังสำหรับเพลงแรกของเราบ้านเธอบ้านฉันนะคะเปิดรายการกันไปเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ช่วงเวลาของเราตรงนี้นะคะติดตามรับฟังกันได้2คลื่นความถี่คุณผู้ฟัง 90.75 และ 104.75 นะคะอสมทชุมพรค่ะช่วงสายๆนะสายๆของวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะพฤหัสบดีนะคะที่8ตุลาคม2569ค่ะก็อยู่ในช่วงของใกล้เทศกาลถือศีลกินเจนะคะหลายๆสถานที่นี่โอ้เขามีการประดับประดาตกแต่งสถานที่นะคะเห็นธงสีเหลืองๆเนี่ยรู้ได้เลยนะคะไปร้านไหนรู้ว่าร้านนี้ขายอาหารเจใช่ไหมคะก็ถือว่าดีค่ะ1ปี1ครั้งนะคะที่เราจะลดละเลิกทานเนื้อสัตว์กันนะคะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะบางคนก็ทำตลอดเลยนะคะเริ่มที่จะล้างท้องพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะ9ตุลาคมแล้วก็ถือศีลกินเจยาวกันไปเลย10วันนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ไหว2วัน3วัน4วัน5วัน10วันอ่ะแล้วแต่ความสะดวกนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องราวนึงค่ะที่คุณจะต้องไม่พลาดนะคะแล้วต้องไม่ลืมเนี่ยก็คือเรื่องการดูแลผิวพรรณของเรานะคะถ้าหากคุณรู้สึกแบบผิวหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเวลาจะแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าปกปิดมิดชิดใช่ไหมคะวันนี้อย่าปล่อยให้ความหมองค่ะมาปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตนะคะเลิกซ่อนนะคะผิวหมองค่ะแล้วมาแปล่งประกายนะคะหยิบโลชั่นเภสัชมาใช้กันค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าถูกอกถูกใจมั่นใจกันอย่างแน่นอนนะคะบูทความมั่นใจได้ขั้นสุดกันเลยทีเดียวค่ะนะแล้วก็ในช่วงนี้อยากฟังงานเพลงไหนก็อย่าลืมนะแนะนำทักทายกันมาเลยจ้า0776415 67นะคะ0776415 67สำหรับเพลงแรกนะบ้านเธอบ้านฉันอ่ะเพลงนี้น้องนัทบอกว่ามอบให้พี่ฝนพี่อ้อมพี่ชมพู่ด้วยนะคะแล้วก็สายที่ทักทายกันเข้ามาค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอเพลงนี้ของคุณนันอนันต์ถามมาจากแฟนๆรายการแหลมทรายนะคะโดยเฉพาะพี่แป้นนั่นเองค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยก็ต้องโชว์นะคะวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครใช้นะคะโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะนะเป็นโลชั่นที่เขาบอกกันมาปากต่อปากเลยนะคะว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีค่ะแล้วก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชนะคะเช้านี่โอ้ก็ทามาค่ะแม้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็มันซึมได้เร็วมากเลยคุณผู้ฟังนะคะซึ่งโลชั่นเภสัชเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสเนี่ยให้เปล่งประกายสว่างสวยนะคะมีออร่าค่ะวันนี้แล้วก็มีหลายๆคนสงสัยนะคะข้องใจว่าเอ๊เราจะใช้สูตรไหนแบบไหนดีตอบได้เลยนะคะว่าดีทุกสูตรเลยค่ะเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 นะคะอันนี้ช่วยอัพผิวสว่างใสค่ะนะคะแถมยังมีสารสกัดตัวดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นนะคะอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาค่ะแล้วก็ Red Love Apple จากเกาหลีนะคะรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรอย่างแน่นอนค่ะสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนนะคะสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวค่ะสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงนะคะสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่อันนี้จะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple นะคะผิวจะสว่างแบบคูณ2ต้องไปลองนะคะวันนี้หาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็มีหลายขนาดให้คุณได้เลือกกันด้วยนะคะสำหรับโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนั่นเองนะต้องไม่พลาดอันนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยสาวนุ้ยนะคะสาวนุ้ยเวียนครกของคุณนุ้ยสุวินาณอค่ะณอท่าชนะแนะนำมานะคะเลือกงานเพลงจังหวะสนุกสนานกันเข้ามาคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ

ักซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชม

เอาที่บายใจเลยจ้าตามสบายนะคะคุณผู้ฟังเอาเพลงนี้ของพี่บ่าววีค่ะศิลปินขวัญใจนะคะของทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะสำหรับพี่บ่าววีนะคะและนี่คือเอาที่บายใจทำยังไงทำอะไรเอาที่บายใจแต่ว่าอย่าไปทำให้ใครหรือว่าคนอื่นเดือดร้อนนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ได้เลยค่ะนะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเวลาไปเร็วเหมือนกันคุณผู้ฟังเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะฟังเพลงผ่อนคลายสบายใจกันในช่วงเวลา 10:35 นโดยประมาณเรื่อยไปจนกระทั่ง 11:00 นนะคะอสมทชุมพร2คลื่นความถี่ค่ะโอ้อยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะแล้วอยากจะบอกค่ะว่าวันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีผิวสวยๆใสๆมีความมั่นใจนะคะก็อัพผิวสวยกันด้วยโลชั่นเพศัตว์เลยค่ะปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วนะคะพวกจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะจางลงนะคะถ้าคุณใช้แบบต่อเนื่องนะผิวเนี่ยจะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโลชั่นเขาเข้มข้นนะคะแต่ซึมไวค่ะทาบ่อยเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนนี่เรียกได้ว่ามีโลชั่นเภสัชพกติดตัวไว้นะเพราะเขามีขนาดแบบพกพาด้วยนะคะหรือจะซื้อแบบขวดใหญ่ๆใช้ในบ้านนะใช้ได้ทั้งครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าใช้อย่างต่อเนื่องออร่ามาเต็มอย่างแน่นอนแล้วก็มั่นใจเกินร้อยนะคะชวนพี่น้องเพื่อนฝูงค่ะเลิกซ่อนผิวหมองๆกันได้แล้วแล้วมาโชว์นะคะผิวสวยๆของเราค่ะเพราะว่าโลชั่นเภสัชนะคะยิ่งใช้ผิวก็จะสวยแล้วก็ต้องโชว์กันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเวลาของเราหมดแล้วนะคะในช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยค่ะบางคนนะคะฟังกันอยู่เฉยๆใช่ไหมไม่ได้โทรมาคุยกันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีโอกาสทักทายกันมาบ้างนะคะหรือใครที่นั่งทำงานนานๆยังไม่ได้ลุกขึ้นเลยเขาบอกว่าถ้านั่งทำงานนานๆครึ่งชั่วโมงแล้วต้องลุกขึ้นไปเดินนะคะเหยียดเส้นเหยียดสายบ้างอันนี้สำคัญจำเป็นมากๆนะคะหรือถ้านั่งอยู่กับที่ขยับเขยื้อนไม่ได้นี่ก็เขาบอกว่าให้ยกเท้าใช่ไหมคะลองดูละกันค่ะหรือว่าจะอะไรเขาเรียกว่านิ้วมือขยับไปบ้างนะคะบีบเข้าบีบออกอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะมันช่วยบริหารได้นะคะและที่สำคัญอย่าเครียดนะคะแล้วก็ช่วงจากใกล้ๆเที่ยงทานอะไรดีมื้อเที่ยงวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับมื้ออาหารมื้ออร่อยอร่อยของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะดื่มน้ำด้วยอันนี้สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้เลยหม้อหุงข้าวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันค่ะเจอโออีกครั้งหนึ่งตอนเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้เรามีนัดกันตอนเที่ยงครึ่งช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าชัชชาติตรวจน้ำทั่วหมู่บ้านฟลอราวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 10-12 ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่รวม24เฟสมีผู้อาศัยราว 7,300 คนโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและมีนบุรีผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมพื้นที่กทมสูงถึง350มิลลิเมตรร่วมกับฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีและฉะเชิงเทราส่งผลให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทมและจังหวัดข้างเคียงสำหรับการระบายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกแต่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันขวางทางน้ำอธิบดีปอพอแจงดราม่าเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงคลองจันนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยมีเพียงถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนตอบว่าคำถามนั้นก็มีคำตอบในตัวเองตนไม่ได้พูดถึงคลองจันถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบกลางปี2569มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมโดยกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 บาทอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมและให้มีหลักเกณฑ์รองรับรวมถึงช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในส่วนของระยะเวลาที่ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายเร็วได้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามทำทุกอย่างให้เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและในส่วนกทม.เป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มกรรมาธิการปภ.เชิญเจเศรษฐวิดาถกให้เคลียร์ปมเงินเยียวยาน้ำท่วมนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้ที่ประชุมเชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถกประเด็นปัญหาในการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะตั้งแต่เรื่องก่อนเกิดเหตุปัญหาที่ติดขัดและการเผชิญเหตุเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้มีส.ส.กทม.ร่วมสะท้อนความคิดเห็นรวมถึงการฟื้นฟูและการเยียวยาที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชิ้นใหญ่ในการขนขยะคนทำงานไม่พอต้องทำงานเยอะกว่ากำลังมนุษย์จะรับไหวโดยในที่ประชุมวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องเยียวยาที่อธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ตรงกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมแฟลตคลองจันทในการเรื่องของเกณฑ์น้ำล้อมบ้านซึ่งวันนี้จะต้องถกให้เคลียร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เล ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
6: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
9: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
8: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และทกส.ชุมพรโทร077-501-051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะ โกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชน

ช่วงเช้าค่ะมีการประชุมสัมมนาแล้วก็รับรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นนะคะอันนี้ที่ห้องเซ็นเตอร์ฮอลล์อาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ฮอลล์หรอคะอันนี้ก็ท่านนายกมอบหมายนะคะน่าจะเป็นกองทางกองสาธารณสุขนะคะส่วนช่วงสายๆค่ะวันนี้ท่านผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวนะคะท่านผอ.สุกิตตาค่ะก็ลงพื้นที่ดูงานนะคะเกี่ยวกับส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตำบลหาดใหญ่อำเภอหลังสวนค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ 13:30 นค่ะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดชุมพรนะคะเป็นการประชุมครั้งที่6/2569ค่ะประชุมที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4สารกลางจังหวัดชุมพรนะคะท่านนายกนุพรอุสิทธิ์ก็มอบหมายให้กับกองภารกิจก็คือกองยุทธศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมค่ะวันนี้ก็จะมีภารกิจงานอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะนำเรียนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยส่งกำลังใจเอาใจช่วยนะคะให้กับเพื่อนพี่น้องคนไทยของเราค่ะที่ยังคงลำบากนะคะในเรื่องของน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนืออีสานนะคะส่งกำลังใจถามไทยนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องมีญาติพี่น้องค่ะไม่จังหวัดใดก็จังหวัดหนึ่งนะคะก็ส่งกำลังใจไปแล้วถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะพวกเราจะรวมตัวแล้วช่วยเหลือกันได้ก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนหนึ่งว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุสิ่งใดก็ตามแต่ผู้ที่จะเร็วที่สุดนั้นมักจะเป็นหน่วยจิตอาสานะคะคือจะแบบเข้าไปถึงเร็วจริงๆข้อมูลเขารวดเร็วจริงๆและเข้าถึงจริงๆก็ต้องอันนี้ต้องยอมรับนะคะในระบบราชการของพวกเราเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าการทำงานของเรานั้นติดขัดเงื่อนไขในเรื่องของอะไรบางหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะแบบว่ายึดในส่วนของหลักการแล้วก็ระเบียบมากเกินไปทำให้การเคลื่อนที่หรือว่าการเคลื่อนตัวในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะล่าช้าจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยดิฉันโอ้เชียร์ขาดใจเลยนะคะเกิน 100% ค่ะโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยนะคะท่านนายกโต้งไม่มีช้าเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้ามีอะไรนิดไปก่อนทันทีเลยนะคะล่วงหน้าเลยแล้วก็ยังโชคดีอีกโดยเฉพาะในช่วงนี้ของเราเนี่ยเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดชุมพรทั้ง3ท่านนะคะซึ่งก็ทำงานเป็นทีมแล้วก็เข้าพื้นที่กันแบบรวดเร็วมากๆเลยไม่ต้องบางครั้งไม่ต้องรอให้เป็นข่าวด้วยนะคะท่านไปก่อนแล้วช่วยเหลือก่อนแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราค่ะในส่วนของภาคใต้เองจังหวัดชุมพรของเราเองนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาแล้วก็พื้นที่ที่เฝ้าระวังและน่าเป็นห่วงนะคะก็คืออำเภอท่าแซะโซนบนและที่เป็นห่วงส่วนตัวก็คืออำเภอปะโตด้วยนะคะเพราะว่าเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำแต่ว่าถ้าเกิดเรายอมรับความจริงแล้วเราไปดูจริงๆนะว่าแหล่งต้นน้ำของเรานะปัจจุบันนี้ยังคงมีป่าที่จะอบอุ้มผืนน้ำมหาศาลได้อยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วสิ่งที่เราจะทำได้หลังจากนี้ก็คือการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมตั้งรับเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในช่วงของปลายน้ำก็อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนึงช่วงนี้อย่ามัวแต่ระวังในเรื่องของน้ำอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอพ้นฤดูที่ฝนไปปุ๊บเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็แจ้งเลยว่าความแล้งจะมาเยือนอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในแต่ละครัวเรือนของเราพึ่งพาตนเองได้ดีที่สุดเลยนะคะก็อาจจะเตรียมหาถังหาตุ่มหาอะไรเก็บเอาไว้ลองสังเกตดูว่าเดือนนึงเราใช้น้ำไปปริมาณสักเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมที่จะเตรียมในเรื่องของการดูแลตนเองด้วยอย่างที่ เรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10นะคะพระองค์ท่านเนี่ยทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็มักจะเตือนเสมอว่าให้พวกเราเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในทุกเหตุการณ์เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมค่ะพวกเราต้องไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะ11:18 ค่ะคุณฟังค่ะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญนะคะเดี๋ยวจะมานั่งพูดคุยกันในห้องส่งนี้แต่ว่าช่วง

0: 11:22 ค่ะคุณหมอคะเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนนะคะและอย่างที่นำเรียนค่ะว่าวันนี้ยูเองมีแขกรับเชิญนะคะท่านเดินทางมาไกลพอสมควรเลยนะคะขออนุญาตสวัสดีท่านก่อนสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ค่ะท่านนายกนะคะวีรชัยเตือนวีระเดชค่ะท่านนายกเทศมนตรีมาบอมฤตขออนุญาตเรียกท่านนายกเจมส์นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านนายกคะต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าตอนยูไปมาบอมฤตอะยูมีความรู้สึกว่าโอ้มันไกลมากเลยนะคะ
1: ครับประมาณเกือบ60 กิโลเหมือนกันครับ
0: ใช่ไกลมากนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกเลยค่ะท่านนายกมาเองเลยนะคะแล้วก็เลยอยากจะสัมภาษณ์ท่านนายกด้วยเพราะว่าที่มาบอมฤตมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่อนข้างจะหลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็ยุ้ยแอบจ้องไว้หลายเรื่องแล้วจับจองไว้หลายเรื่องแต่ก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณผู้ฟังเองด้วยนะคะได้รู้จักกับท่านนายกเจมก่อนนะคะท่านนายกวีระชัยเตือนวีระเดชจริงๆแล้วท่านนายกเป็นนายกที่เทศบาลบ้านมะลิมาสมัยที่2แล้วนะคะ
1: สม
0: ั
1: ยที่2แล้วคร
0: ับ โอ้เรียนถามได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนท่านนายกทำอะไรมาก่อน
1: ครับผมนะครับก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านนะครับก็จะเป็นวิศวกรเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ครับ
0: ค่ะ
1: ครับของบริษัทโกลเด้นแลนด์พร็อพเพอร์ตี
0: ้
1: ครับผม
0: อยู่อสังหาริมทรัพย์
1: อยู่อสังหาริมทรัพย์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็โครงการที่ทำก่อนที่จะกลับมานะครับก็จะมีเตอร์เมดคอนโดมิเนีย
0: ม
1: สาทรสแควร
0: ์
1: ที
0: ่
1: เป็นออฟฟิศเซ็นเตอร์ที่อยู่ย่านสาทร
0: นะคะ
1: อยู่ CBD เลยครับใช
0: ่โอ้ก็แสดงว่าอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เป็นตัว
1: ใช่ครับ
0: อยู่กรุงเทพกี่ปีคะ
1: อยู่กรุงเทพประมาณ10 ปีครับผม
0: 10 ปีแต่ว่าคือท่านเป็นคนมาบอมฤต
1: คนมาบอมฤตครับ
0: แล้วนึกยังไงถึงกลับมาที่บ้านครับเพราะจริงๆแล้วดูแล้วเส้นทางในอสังหาริมทรัพย์มันก็น่าจะโอเคอยู่
1: ครับผมก็ที่กลับมาบ้านนะครับส่วนนึงก็ต้องบอกว่าณจุดตอนที่กลับมานะครับของตำแหน่งของผมเองอ่ะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ละแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับต้องบอกว่ามันเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในตัวเมืองแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ช่วยที่บ้านนะครับก็เมนหลักก็จะเป็นอย่างนั้นครับก็คือตัวงานหลังจากที่ทำมา10 ปีเพราะตัวผมเองครับจบวิศวะโยธานะครับเป็นตัวสาขาย่อยก็คือสตรัคเจอร์นะครับเป็นวิศวกรโครงสร้างจาก U of New South Wales ปริญญาโทครับผมก็เลยพอได้ทำงานกับบุ๋ยปฏิมองก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกโกลเด้นแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ทำทับถามก็เลยพออยู่ใน
0: โกลเด้นแลนด์นี่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อทางพวกคอนโดอาคารสูงอะไรน
1: ี่ไหม
0: เมื่อก่อนยูเป็นผู้สื่อข่าวสายสังหาริมทรัพย์เหมือนกันก็เลยพอบอกฟังชื่อโกลเด้นแลนด์แล้วก็เลยเออคุ้นคุ้น
1: ครับผม
0: อ๋อทำอยู่เป็น10 กว่าปีแล้วนะ
1: ประมาณ10 ปีครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าอิ่มแล้ว
1: อิ่มตัวครับ
0: ผลงานที่ภาคภูมิใจตอนทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มีตึกไหนบ้างไหมคะ
1: ก็อสังหาริมทรัพย์ครับก็ที่เริ่มทำจริงๆนะครับจะอยู่ในโซนของ CBD เลย CBD ก็คือไฮไลท์บิลดิ้งของกลุ่มกลาง
0: ใจกลางเมืองเน
1: า
0: ะ
1: ใ
0: จย่านเมืองธุรกิจ
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็จะมีเดอะเมดคอนโดมิเนียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: W Hotel แล้วก็สาทรสแควร์ออฟฟิศก็อยู่ตรงแยกสีลมเลยครับ
0: โอ้โห
1: แยกสีลมสาทรตรงนั้นครับ
0: ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคพออิ่มตัวแล้ว
1: ใช่ครับผม
0: อยากมาพัฒนาอยากมาทำอะไรที่บ้านบ้าง
1: อยากมาทำอะไรให้บ้านเกิดของเรา
0: คนที่บ้านโอเคไหมคะ
1: ก็หนึ่งในตอนนั้นก็คือได้คุยกับที่บ้านที่บ้านก็อยากให้กลับมา
0: ค่ะ
1: เพราะพื้นเพของที่บ้านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรรม
0: ค่ะ
1: ก็คือสวนยางและสวนปาล์ม
0: สวนยางและสวนปาล์ม
1: ครับ
0: ค่ะแต่จบวิศวะไปสร้างตึก
1: ครับ
0: แล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บทำไมมันถึงได้เบี่ยงเบนไปออกทางด้านการเมืองล่ะคะมีความสนใจเป็นพิเศษหรือคะ
1: ส่วนนึงต้องบอกว่าตอนที่กลับมาถึงใช่ไหมครับหลังจากทำก็ได้บวชอยู่ประมาณ3 เดือนแล้วก็เปิดร้านเกษตรเป็นของตัวเองและจุดพลิกผันจริงๆครับต้องบอกว่าอดีตนายกนายธีรพลนะครับซึ่งท่านเสียไปนานมากแล้วท่านได้มองแล้วก็ทาบทามว่าสนใจที่จะมาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านไหมเพราะฉะนั้นก็เลยได้เดินทางเข้ามาจุดนี้แล้วก็สตาร์ทด้วยตำแหน่งแรกจริงๆต้องบอกว่าเข้าสู่เป็นเลขานุการ
0: อ๋อคือเคยเป็นเลขาอดีตท่านนายกเก่าด้วยไปเรียนรู้งานแล้ว
1: เรียนรู้งานในช่วงระยะเวลานึงแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีคำสั่งคสช.แต่ว่าต้องบอกว่าท่านหัวใจวายครับแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนก็เลยว่าหยุดไปประมาณช่วงนึงประมาณ 4-5 ปีครับแต่ทีนี้ก็กระโดดมาเต็มตัวโดยที่ว่าทีมเก่าหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันแล้วสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านมะลิที่เป็นกลุ่มเก่าที่อยู่ในช่วงคสช.ครับก็เลยว่าอ่ะโอเคเรามาร่วมกันก็เลยได้สตาร์ทเข้าสู่การเมืองแบบเต็มตัว ครับผมในตำแหน่งก็จะเป็นหัวหน้าทีมนี่แหละครับ
0: โอ้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดท่านเป็นระดับแบบว่าวิศวะแล้วงานโปรเจกต์ใหญ่ๆมาแบบเนี้ยท่านมองตัวมาบมาริดไว้ยังไงบ้างคะมาบมาริดจริงๆมีเขตพื้นที่เท่าไหร่คะท่านนิ้วคะ
1: มาบมาริดพื้นที่จริงๆนะครับตามราชกิจจานุเบกษาก็จะเป็น 7.88 ตารางกิโลเมตรครับผมและต้องบอกว่าโดยศักยภาพของมาบอมฤตเองจริงๆจะยังไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวแต่เป็นจุดกึ่งกลางของทุกสิ่งเลยทั้งขนส่งทั้งทุกอย่างจะต้องผ่านมาที่มาบอมฤตครับถ้าท่านดูในตัวแผนที่ใช่ไหมครับหลังจากเราเข้าจากด่านพละเข้ามาจะต้องเจอมาบอมฤตก่อนที่จะลงไปชุมโคตำบลปากคลองหรือตำบลดอนยางล่างหรือเชื่อมไปทางของอำเภอบางสะพานครับแล้วก็พวกกลุ่มที่อยู่โซนริมทะเลครับตรงนี้จะต้องผ่านออกมาทางมาบริดเลยมาบริดจะเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับการขนส่งทุกอย่างก็จะต้องผ่านทางมาบริดครับการเงินธนาคารต้องบอกว่าอยู่ที่มาบริดทั้งหมดครับโลจิสติกที่เมื่อกี้ที่ผมบอกการขนส่งนะครับต้องบอกไปรษณีย์อยู่มาบริดแฟลตอยู่มาบริดJNTอยู่มาบริดเคอรี่เก่าก็อยู่มาบริดครับแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาที่นี่แล้วก็ในตัวมาบริดเองถามว่ามีอะไรบ้างในการยังมีเขาบอกว่าเรามีสถานีรถไฟถ้ากับว่าใครจะขึ้นกรุงเทพโดยรถไฟก็ต้องมาที่สถานีมาบอมฤตใครจะขึ้นกรุงเทพโดยรถทัวร
0: ์
1: ก็ต้องมาที่มาบอมฤตส่วนในการที่ต่อมาที่ของเครื่องบินก็ต้องบอกว่าระยะทางก็ไม่ได้ไกลขับรถอยู่ประมาณแค่20นาทีแล้วก็ไปถึงสนามบินแล้ว
0: ก็ถือว่าสะดวก
1: ใช่ครับแต่ก็ว่าการขนส่งโลจิสติกทุกอย่างจะผ่านทางมาบริดมาได้เลยเป็นเซ็นเตอร์ในตัวนี
0: ้
1: ครับผม
0: แสดงว่าท่านนายกมองแล้วล่ะเล็กแต่ว่าต้องจิ๋วแต่ต้องแจ๋ว
1: ใช่ครับผม
0: ทีนี้ตอนเข้ามาในสมัยแรกนะคะท่านนายกมองไว้ยังไงคะและได้ทำอะไรบ้างในสมัยแรก
1: ในสมัยแรกที่เข้ามาต้องบอกว่าเราจะเจอสภาวะของโรคระบาดก็คือโควิด
0: -19
1: ก็เลยทำให้อยู่ในช่วง1ปีครึ่งถึง2ปีแรกจะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย
0: ตอนปี63นะคะประมาณ63
1: ใช่ครับผมก็เลยในปีแรกนี้หนึ่งในการที่ว่าจัดการเกี่ยวกับโควิดผมกล้าพูดว่ามาบำริดเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กแต่วัคซีนที่ได้จัดสรรนะครับก็คือวัคซีนที่ซื้อโดยหน่วยงานเองครับที่ได้ลงปักเข็มแรกที่โนฟาร์มของจังหวัดชุมพรอยู่ที่มาบอมฤตครับช่วงนั้นก็คือจะซื้อพร้อมกันหลายที่จะมีของอบจของเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองหลังสวนแล้วก็เทศบาลตำบลมาบอมฤตแล้วก็อีกหนึ่งอบตผมจำไม่ได้นะจะมีอบตขนาดเล็กแต่เข็มแรกที่ปักในการซื้อชิโนฟาร์มจากกลุ่มอบตพวกเราครับที่มาบอมฤตครับผม
0: มาบอมฤตด้วย
1: ใช่ครับ
0: จำนวนประชากรเท่าไหร่คะ
1: จำนวนประชากรตอนนี้ตามทะเบียนราษฎร์นะครับอยู่ประมาณ 3,400 คนครับผม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ครับ
0: ดูแลสบายๆเลยนะคะ
1: แต่ประชากรแฝงถ้ารวมแล้วไปถึง 7,000 ครับ
0: โอ้แฝงแล้วคือรวม 7,000
1: เพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจครับ
0: ค่ะต่อเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเจอโควิดนี่งานหนักเลย
1: ใช่ครับผมก็เลยทำให้ศูนย์ CI ศูนย์อะไรเป็นหนึ่งในจัดตั้งแล้วก็ในการที่กักกันของคนหมู่มากครับ
0: ค่ะ
1: หนึ่งในที่แรกที่กักกันก็ต้องบอกว่าก็ที่มาบอมฤตเนื่องจากมีอยู่จุดนึงเป็นจุดที่รวมของแรงงานต่างด้าวที่พักใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการระบาดต้องบอกว่าติดกันเกือบร้อยในนั้นก็เลยมีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็มีการกักกันคือบังคับให้เขาอยู่ข้างในโดยที่เราต้องจัดหาพวกอาหารพวกอะไรเราส่งให
0: ้
1: ครับในตรงนี้ก็ขยายผลมาที่ปากน้ำพอหลังจากนั้นก็ปากน้ำก็เกิดลักษณะเดียวกัน
0: ใน
1: ชุมชนก็จะใช้ระบบนี้มาใช้ดังนั้นและมาบริษัทก็ได้มีการตั้งศูนย์ CI ขึ้นมาด้วย
0: แสดงว่าเราเป็นโมเดลเลย
1: เป็นหนึ่งในโมเดล
0: ในการจัดการ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกครับว่ามาบริษัทจะมีประชากรแฝงค่อนข้างเยอะครับพอมีก็เลยทำให้ตอนช่วงระบาดอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ถ้าดูตามรายชื่ออย่างเดียวมันดูไม่ได้เพราะประชากรสูงสุดในช่วงที่เศรษฐกิจดีมากๆต้องบอกว่าประชากรแฝงเราไปเกือบรวมประชากรในทะเบียนราษฎร์นี้ถ้าต่อวันที่เข้ามาเนี่ยผมว่าเคยมีเกือบถึง10,000คนครับที่เข้ามาทำธุรกิจในนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะทีนี้หลังจากนั้นล่ะคะพอผ่านปุ๊บวิกฤตตรงนี้ไปแล้ว
1: จากนั้นใช่ไหมครับทีนี้ก็จะเข้ามาสู่งานหลักเลยงานหลักในช่วงแรกสำหรับผมเองที่มองไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพราะก่อนที่เราจะพัฒนาคนในเฟส2นะปกติไงการทำงานจะแบ่งเป็น2เฟสอยู่แล้ว1โครงสร้างพื้นฐานคุณต้องอยู่สบาย อยู่ได้อย่างมีก็เรียกมีประสิทธิภาพอยู่ได้เลยที่ว่ามี efficiency ครับมาก พอหลังจากนั้นพอคุณได้ตัวนี้แล้วทีเนี้ยก็จะมาพัฒนาสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับของตัวบุคคลต
0: ่อ
1: นะครับก็เลยช่วงแรกก็เลยพัฒนาพวกฟาซิลิตี้ต่าง
0: ๆ
1: ครับพวกฟาซิลิตี้ก็คือระบบสาธารณูปโภ
0: ค
1: นะครับในตัวถนนหลายๆเส้นที่ว่าถูกดำเนินการสร้างมาในช่วง20ปีแล้วซึ่งถามว่าสภาพมันต้องบอกว่าค่อนข้างจะเสียหายแล้วแล้วก็มาเร็งในตัวนี
0: ้
1: ซึ่งลักษณะการวางงานจริงๆก็เป็นการวางงานที่จะเป็นเครือข่ายก็คือผมจะวางงานเนื่องจากผมจบวิศวะมาก็เลยวางแผนงานว่าพอเราสร้างเส้นที่1ใช่มั้ยครับแล้วตัวต่อไปเส้นที่2เชื่อมมันจะเชื่อมเป็นโครงข่ายออกไปเลยซึ่งตอนนี้ในตัวสายงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ต้องบอกว่าดำเนินการไป 80-90% แล้วครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนครับในปีหน้าสิ่งที่เล็งไว้จริงๆแล้วก็จะเป็นก่อนที่เข้าพัฒนาคนใช่ไหมครับพอเราได้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วเราก็ต้องมอบความปลอดภัยให้ประชาชนก็คือสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปก็คือเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดหรือ
0: CCTV
1: ทั้งหมู่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นโครงการใหญ่ซึ่งจะต้องคุยกับคณะกรรมการ ICT จังหวัดนะครับพอได้เรียบร้อยเราได้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยมีความปลอดภัยให้ชาวบ้านหลังจากนั้นก็จะมาที่ของชาวบ้านในการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพและอะไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับด้านสุขภาพเราทำอยู่ไหมเราทำเพียงแต่ว่ายังไม่เป็น first priority แต่อนาคตตัวนี้จะต้องถูกดันขึ้นเป็น first priority เพราะว่า facility เราดำเนินการไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเวทน้ำหนักให้กับตัวประชากรชุมชนประชาชนในหมู่บ้านเราครับผม
0: ประชากรของมาบริส่วนใหญ่นี่คือประกอบอาชีพอะไรคะ
1: เมนหลักของชาวมาบริจริงๆครับต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรรมนะครับในพื้นที่โซนของดอนยางปากคลองชัยราชที่จะเป็นสวนยางสวนปาล์มผู้พักอาศัยในส่วนหนึ่งเลยครับต้องบอกว่าเป็นชาวมาบริอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพอตื่นเช้ามา 6:30 7:00 ก็คือเข้าสวนพอช่วงเย็น 4-5 โมงเย็นก็คือกลับมาพักในหมู่บ้านก็เลยว่าอาชีพหลักจริงๆเป็นเกษตรกรร
0: ม
1: ส่วนอาชีพรองที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะเป็นเกี่ยวกับการค้าขายอะไรซึ่งถ้าเทียบเป็นน้ำหนักแล้วต้องบอกว่า 80% คือเกษตรกรรมเลยอีกแค่10กว่าถึง 20% ถึงจะเป็นตัวค้าขายอันนี้ไม่นับพวกข้าราชการแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกตัวนึง
0: แต่ว่าเคยได้ยินมาเขาบอกว่าจริงๆคนมากลิศเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะ
1: ครับผม
0: ค่อนข้างมีฐานะแล้วก็มีการศึกษาดีมาก
1: ครับผม
0: ยอมที่จะเหมือนส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ดีๆหรือเรียนกรุงเทพเลยหรือเรียนนานาชาติเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือแบบมาบริษเนี่ยถือว่าเป็นนับว่าเป็นหนึ่งเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบเหมือนเวลาท่านนายกลงทำแผนเองอะไรเองเนี่ยได้กระแสตอบรับจากมวลชนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะเวลาจะทำแผน
1: ก็จะครับผมเพราะว่าในการทำแผนจริงๆนะครับมันจะมีการคุยกับตัวชาวบ้านอยู่แล้วว่าเราอยากจะมองมาบริษเป็นในทางไหนซึ่งในอนาคตจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวมาบริษเองนะครับจะต้องพัฒนาเป็นฮับของโลจิสติกนะฮะเนื่องจากพอเรามีสถานีใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงผังเมืองก่อนหน้านี้ผังเมืองของมาบริษต้องบอกทั้งหมดเลย 7.88 ตารางกิโลเมตรเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งในอนาคตที่ว่ามีการดูแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสีอื่นเหมาะแก่การที่จะลงทุนเป็นตัวสถานีย่อยในการขนส่งเพราะอย่างที่บอกพื้นที่เราเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก 7.88 แต่เป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกอย่างจะต้องผ่านมาถามว่าอาหารทะเลจากปากคลองทุ่งมหาจากของทางไปทางถ้ำทงไปทางอะไรนี่ครับก็จะต้องผ่านเข้ามาที่มาบริษก่อนที่จะออกไปหรือแม้แต่ปลามาครับผลผลิตทางการเกษตรส่วนหนึ่งก็ต้องผ่านทางมาบริษก่อนที่จะออกสู่ CPI ข้างนอกหรือวิจิตรภัณฑ์ข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวกับไม้ยางที่มีการโค่นแล้วก็ขายในตัวไม้ยางใช่ไหมเช่นกันครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องผ่านมานี
0: ้
1: และอย่างที่บอกไปในตอนต้นรายการนะครับว่าเรามีทั้งไปรษณีย์JNT Curly Fat เรามีอยู่ที่นี่หมดถ้ากับว่าเราก็ต้องมาส่งเสริมในตัวนี
0: ้
1: ครับเพื่อให้เป็นฮับของโลจิสติกอันนั้นคือในอนาคตนะครับ
0: ค่ะที่มาบริษัทมีครบหมดเลยไหมคะทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนประจำ
1: ครับผมที่มาบริษัทใช่ไหมครับเกี่ยวกับตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลมาบริษัทตัวโรงเรียนระดับมัธยมก็คือโรงเรียนมาบริษัทวิทยา โรงเรียนระดับประถมศึกษาก็จะมีโรงเรียนชุมชนมากปามลิตแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติก็คือลิตเติ้ลแลมนะครับแล้วก็โรงเรียนที่ย่อยลงมาจะอยู่ในโครงข่ายที่ติดกันครับก็จะมีโรงเรียนอนุบาลสุภาพรอันนี้จะติดอยู่ขอบแดนมากปามลิตเลยถ้ากล่าวว่าตัวโรงเรียนก็จะมีครบแล้วก็มีสถานีภูธรตำรวจมากปามลิตธนาคารก็จะมีธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธกส.บางพีไปรษณีย
0: ์
1: ครับผมถ้าเกิดว่าจริงแล้วก็การยางแห่งประเทศไทย
0: ก็อย
1: ู่ที่สาขามากปางมะลิถ้าเกิดว่าเรามีครบทุกอย่าง
0: ครบเลย
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่แบบน่าจะเป็นโมเดลในการพัฒนาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะทีนี้แล้วต่อไปล่ะคะท่านนายกอย่างที่ท่านนายกบอกว่าจะเน้นและหันมาเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ใช่ครับ
0: ความปลอดภัย CCTV นี่จะติดให้ทั่วเลย
1: ใช่ครับ
0: ในการตรวจสอบ
1: ใช
0: ่เซ็นเตอร์อยู่ที่เทศบาล
1: เซ็นเตอร์อยู่ที่เทศบาลแล้วก็มีการลิงก์กับทางสถานีภูธรตำรวจมาบางมะลิเนื่องจากว่าหนึ่งในตัวกล้องจอนปิดจริงๆต้องบอกว่า 80% มันคือสิ่งที่ป้องปรามการเกิดอาชญากรรมส่วนอีก 20% ก็คืออะไรหลังจากเกิดอาชญากรรมแล้วจะเก็บหลักฐานได้ก็คือตามรอยได้ว่าคนที่ก่อเหตุเข้ามาทางไหนหรือแบบก่อเหตุอย่างไรนะครับแต่พอเราได้ตัวป้องปรามมา 80% มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดอาชญากรรมเวลาใครจะทำอะไรครับก็จะคิดหนักขึ้นนิดนึงในการที่จะประกอบอาชญากรรมครับผม
0: อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่จะทำในเดือนนี้และมีตัวอื่นอีกไหมคะที่อยากจะทำ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับพอหลังจากเสร็จตัวนี้ยังจะมีลิงก์ในตัวโครงข่ายย่อยเพราะตอนนี้ตัวโครงข่ายหลักครับถ้าไปดูในตัวถนนสายที่ต้องผ่านที่ผ่านทางหมู่บ้านผ่านทางอะไรพวกนี้ครับถนนได้ถูกทำการปรับเปลี่ยนเป็นถนนที่เรียกว่าอะไรสมูทสมบูรณ์พร้อมกับไฟฟ้าแสงสว่างเชื่อมตั้งแต่ทางเข้าจากเขาตีนเป็ดมาจนออกไปถึงปากคลองดอนยางพวกนี้จะทำการเชื่อมไป 80% แล้วก็ยังคงมีโครงการอีกหนึ่งโครงการที่จริงๆก็คือจะไปลิงก์อยู่เฟสที่3เพราะก่อนหน้านี้ในการสร้างรถไฟรางคู
0: ่
1: ตรงข้างเทศบาลมาบำเน็จก็ขอทำการกันพื้นที่ก็คือย้ายตำแหน่งรั้วไว้6เมตรนะครับย้ายตำแหน่งรั้วไว้6เมตรถามว่าย้ายไว้เพื่ออะไรสิ่งที่มองและได้คุยกับรถไฟคืออนาคตตรงพื้นที่นี้ก็จะขอใช้สิทธิ์เหนือพื้นดินจากการรถไฟเพื่อเป็นที่ออกกำลังกายลักษณะที่ออกกำลังกายก็คือเป็นเลนจราจร6เมตรที่จริงๆรถสามารถวิ่งได้แต่เราจะไม่ให้รถวิ่งระยะทางอยู่ประมาณ1กิโลเมตรเชื่อมตั้งแต่เทศบาลตำบลมาบลิตไปถึงน้ำตกสีเสียดหรือที่เราเรียกว่าน้ำตกมาบลิตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ากลับว่าในการออกกำลังกายครับที่ชาวบ้านต้องไปวิ่งรอบถนนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะไม่ให้วิ่งตรงนี้วิ่งไปถึงจุดปลายทางของน้ำตกนั่งพักเหนื่
0: อ
1: ยดูบรรยากาศแล้วก็วิ่งกลับวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดทำจริงๆในเสร็จเรียบร้อยเหมือน6 โมงเช้าใช่ไหมครับเราก็เปิดสองฝั่งเลยพอ1 ทุ่มเราก็ปิดแต่ถ้าเกิดเหตุด่วนใช่ไหมครับเราก็สามารถเปิดเพื่อทำการรถวิ่งผ่านเพื่อลดระยะทางประมาณ4 กิโลเมตรให้เหลือ1 กิโลเมตรไปที่น้ำตก
0: เพราะจริงๆเนี่ยตรงตัวเทศบาลมันจะมีลักษณะของสะพานยูเทิร์นตรงนั้นอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมอ๋อ
0: แล้วถนนที่ท่านนายกว่านี่ตรงไหนคะ
1: จะอยู่ข้างเทศบาลเลยครับก็คืออยู่นอกรั้ว
0: นอกรั้ว
1: เพราะก่อนหน้านี้ของรั้วที่อยู่ติดกับเทศบาลนะครับหลังจากเทศบาลนะระยะทางยิงมันจะต้องขยับออกมา6 เมตรแต่เราวางมันอนาคตไว้แล้วว่าจะต้องมีจุดให้ออกกำลังกายก็เลยว่ามองจุดนี้ไว
0: ้ครับระยะเท่าไหร่นะคะ
1: ประมาณ1 กิโลเมตรซึ่ง1 เมตรไปกลับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดี
0: ครบพอดี
1: ครับผมและพื้นตัวพื้นเองจริงๆก็คือถามว่าจะจบด้วยอะไรก็ต้องบอกว่าจบด้วยของแอสฟัลต์เหตุผลที่จบด้วยของแอสฟัลต์ก็ไม่มีอะไรครับต้องบอกว่าบ้านนี้เป็นชุมชนผู้สูงอายุแล้วในการที่เดินออกกำลังกายพวกนี้ครับพื้นคอนกรีตกับพื้นลาดยางมันจะต่างกันตรงที่แรงกระแทก
0: ใช่
1: แต่พื้นคอนกรีตแบบข้างเดินมากๆจะกระแทกครับจะส่งถ่ายแรงขึ้นมาที่ร่างกายกันเยอะแต่พอเป็นลาดยาง
0: มันก็จะซอฟต์นิดนึง
1: ม
0: ัน
1: จะซอฟต์มันจะไม่กระแทกเลยครับผมเพราะมาวันนี้เข้าสู่เรียกว่าอะไรครับสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว
0: คือจริงๆยุ้ยมองว่ามันจะทั่วไปไหมคะ
1: ทั่วไปครับ
0: ไม่น่าจะใช่เฉพาะมาบอมบารีนะคะน่าจะเกือบทั้งหมดแล้วในประเทศไทยนี้นะคะ
1: ใช่ครับผม
0: วัย50อัพเยอะแล้วนะคะ
1: ตอนนี้706คนนะครับผู้สูงอายุ
0: ครับการดูแลนะคะในส่วนของผู้สูงอายุนี่เทศบาลยังไงบ้าง
1: ผู้สูงอายุของเทศบาลจริงๆเมนหลักก็จะยังดูแลอยู่2เรื่องที่ศูนย์ผู้สูงอายุใช่ไหมครับก็จะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่ร่วมกับของอบต.ดอนยางและก็ร่วมกับโรงพยาบาลมาบมาลิตตรงนี้จะเป็นจุดที่ว่าให้ทางผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันแต่อีกส่วนนึงของตัวผู้สูงอายุจริง จะแยกเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงกลุ่มนี้เราก็จะใช้โครงการของสปสช.ก
0: ็
1: คือกลุ่มลองเทิร์มแคร์เข้าไปดูแลจะมีอาสาบริบาลเข้าไปดูแลนะครับแต่ยังดีว่าหนึ่งในตัวนั้นต้องบอกว่าของมาประมาณนี้จะเป็นคนที่ว่ามีกำลังทรัพย์ในระดับหนึ่งเลยทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในหลายๆคน
0: ค
1: ทางบ้านเขาเองมีศักยภาพในการที่ว่าจ้างเป็นผู้ดูแลจากข้างนอกมาประจำ
0: ไปดูแลที่บ้านตัวเอง
1: เป็นแต่ว่าเราอ่ะก็คือเข้าไปพยายามไปเหมือนเป็นการรีเช็คครับเรายังติดปัญหาอะไรไห
0: ม
1: ถ้าติดปัญหาเราก็จะไปดูร่วมให้นะครับก็เลยยังเป็นลักษณะนี้อยู่ครับ
0: มีแนวโน้มไหมคะท่านนายกเพราะว่าตอนนี้ข่าวที่เราเห็นอยู่ก็ดังอยู่เนาะที่ว่าเป็นเปิดศูนย์อะไรของเอกชนทั่วไปอ่ะเทศบาลอาจจะแบบอยากทำขึ้นมาเองไหมคะเป็นศูนย์ในการดูแลหรือพักพิง
1: ตัวนี้เคยมองไว้แต่ตัวเทศบาลตำบลมาบลิดจะติดปัญหาตัวพื้นที
0: ่
1: ครับต้องบอกว่าตัวพื้นที่ในที่ที่เป็นราชพัสดุที่เราจะขอใช
0: ้
1: หรือพื้นที่ที่เราซื้อเก็บไว้เองครับมันไม่ได้มีพื้นที่ในการที่จะทำแล้วก็มูลค่าพื้นที่จะค่อนข้าง
0: สูง
1: สูงมากครับไร่เป็นถ้าอยู่ใจกลางไม่ไร่น่าจะผมให้เกือบ10ล้านเลยครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ครับก็เลยติดปัญหาเรื่องพื้นที่ก็เลยจะเป็นการมองทำงานร่วมในการที่ว่าส่งอาสาบริบาลแล้วก็ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมาบลิดโดยใช้1ในอสมที่เข้าไปดูก็คือจอยเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันครับผมจะเป็นลักษณะนั้น
0: ค่ะแต่ว่าก็คือยังไม่พบปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเขาค่อนข้างมีกำลังในการที่จะจ้างผู้ดูแลส่วนตัวกันเองแสดงว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะขาดโอกาสเนี่ยจะยังน้อยใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ก็ยังน้อยครับผ
0: ม
1: แต่ตัวที่คนที่ขาดโอกาสจริงๆตรงนี้ถามว่าพอหลังจากที่ว่าเราทราบอยู่แล้วว่าของเขากำลังในการนี้ไม่พออ
0: ัน
1: นี้ครับก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เทศบาลนะครับก็จะเน้นเป็นพิเศษไปทางนั้นก
0: ็
1: คือในการดูแลท่านผู้สูงอายุที่ว่าขาดกำลังในตัวนี
0: ้ค่ะเราพูดถึงผู้สูงอายุแล้วเราจะไม่พูดถึงเด็กก็ไม่ได้นะคะในส่วนของเด็กนะคะมีนโยบายหรือมีอะไร
1: เด็กอันนี้ของเทศบาลเมนหลักจะไม่ค่อยมีเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นเทศบาลมาบลิดหลังจากที่ว่าเป็นชุมชนเมืองใช่ไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยมาก
0: ๆ
1: ครับผมและก็จำนวนวัยรุ่นผมเรียกเป็นวัยรุ่นดีกว่าไม่งั้นจะดูแก่เกินที่จบปริญญาตรีและกลับมาในหมู่บ้านนะครับลดลงอย่างมากเพราะอย่างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับวัยรุ่นที่กลับมาในหมู่บ้านที่ผมนับได้แค่ประมาณ10คนนะครับที่เหลือหลังจากที่ว่าพอไปเรียนแล้วใช่ไหมครับเขามีลู่ทางในการประกอบกิจการหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่ได้กลับมาที่หมู่บ้านครับผมจะเป็นอย่างนั้น
0: จะเตรียมมีโครงการแบบคืนถิ่นหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ตอนนี้จะยังไม่มีเลยครับ
0: ยังไม่มี
1: ครับผมเพราะว่าอีกอย่างนึงเนื่องจากว่าบ้านบำริดมีโรงพยาบาลบ้านบำริดที่อยู่ด้านในเลยทำให้การดูแลหลักของเกี่ยวกับพวกนี้ครับเกี่ยวกับเด็กก็จะเป็นของโรงพยาบาลมาบลิดโดยที่ทางเทศบาลตำบลมาบลิดก็จะดูแลผ่านเงินในการอุดหนุนผ่านทางของรัฐบาลส่วนกลางนะครับที่เดือนละ600ในการที่ว่าให้ตัวเด็กทารกครับแต่ในโครงการหลักจริงๆมันจะเป็นการจอยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลอยู่แล้วที่ว่าจะมาตามว่าบ้านไหนพอมีแล้วคุณยังไม่ได้เข้าไปฝากคันอะไรเงี้ยส่วนนั้นโรงพยาบาลก็จะทำงานร่วมกับเทศบาลในการที่ไปตามเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อให้เด็กได้ทำการรับแม่รับวัคซีนที่ครบก่อนที่ว่าเด็กจะเกิดมาพอเด็กออกมาเกิดออกมาปุ๊บได้วัคซีนได้อะไรหลายๆอย่างให้ครบตามตัวมาตรฐานของเราครับผม
0: ค่ะแสดงว่าภาพในฝันของชุมชนมาบมฤทธิ์ที่มองไว้ในอนาคตนี่คือนอกจากจะเป็นโมเดลเป็นเซ็นเตอร์ของตัว
1: โลจิสติก
0: การขนถ่ายอะไรต่างๆแล้วในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขโดยเฉพาะช่วงวัยของผู้สูงอายุ
1: ครับผมจะเน้นเป็นวัยผู้สูงอายุเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปครับส่วนหนึ่งจะออกไปแล้วไม่ได้กลับมาเพราะว่าที่กลับมาอีกทีเห็นจะทะลุอายุ40เพราะอย่างผมก่อนที่กลับมาบ้านถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นได้อยู่ประมาณ32ครับผมอยู่ช่วงประมาณนั้น
0: ใช่ใช่เพราะอย่างที่นำเรียนว่าที่มาบริเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความพร้อม
1: ใช่ครับ
0: ฐานะทางบ้านดีแล้วส
1: ่
0: วนใหญ่ก็คือจะไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ต่อต่างประเทศ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็ทำงานยาวเลย
1: แล้วทำงานยาว
0: แล้วเลยที่บ้านก็คือจะไม่ค่อยได้กลับหรือไม่ก็ให้คนอื่นดูแลไป
1: ใช่เลยครับ
0: ค่ะทีนี้ แอบเข้าไปชมในเว็บไซต์ของท่านนายกอะค่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่ทางเทศบาลเองเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลด้วยในระดับประเทศเลยตัวนี้อยากให้ท่านนายกเล่าค่ะทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตำบลมาบอมฤตเนี่ยค่ะเป็นทีมอะไรคะทำงานเกี่ยวกับอะไรเห็นว่าได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศด้วยนะคะ
1: ทีมผู้ก่อการดีจริงๆก่อตั้งมาครั้งแรกครับก็จะอยู่ในทีมกู้ชีพที่ทำงานอย่างผมก็เป็นกู้ชีพเป็นนเรนทร5036
0: ครับผ
1: มในการที่ทำนะครับต้องบอกว่าอย่าง
0: ในภาพ
1: น
0: ี้ครับ
1: จะเห็นก็คือจะเป็นรองนายกก็คือท่านรองชัดชัยลิ้มสุนันท์นะครับก่อนหน้านี้ท่านน่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งในทีมก่อตั้งกู้ชีพเทศบาลตำบลมาบอมฤตเพราะหลังจากก่อตั้งมาแล้วอันนี้ก็คือการที่ว่าแตกย่อยออกมาจากกู้ชีพเพราะเราจะทำอะไรได้มากกว่านั้นก็เลยกู้ก่อการผู้ก่อการดีของมาบอมฤตเองจริงๆจะเน้นเรื่องการเด็กจมน้ำเพราะจริงๆถามว่าในมาบอมฤตมีไหมมีในการเสียชีวิตแต่ยังค่อนข้างน้อยแต่โดยบริเวณรอบทั้งอบต.ดอนยางนั่งไรมันจะมีสระค่อนข้างใหญ่บางครั้งเด็กแดงของเราออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็เลยว่าเราเล็งเห็นถึงจุดนี้จึงได้พยายามสตาร์ทเกี่ยวกับเรื่องการ CPR CPR จะเป็นเมนหลักแต่ในการที่ CPR เป็นหลักแล้วเราดำเนินการผ่านเรื่องเด็กจมน้ำนะครับก็คือพูดง่ายพยายามฝึกให้เด็กรู้จักการลอยตัวเราไม่ได้ฝึกให้เด็กว่ายน้ำเพราะว่าฝึกให้เด็กว่ายน้ำจะใช้เวลาเยอ
0: ะ
1: แต่ฝึกให้เด็กลอยตัวในการที่ตกลงไปน้ำแล้วเขาสามารถลอยตัวได้ก็หมายความว่าจะมีช่วงเวลามากพอที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นคนที่ลอยตัวเป็นนะครับก็เลยจะเป็นโครงการลักษณะนี้และก็ได้ทำร่วมกับเครือข่ายทั้งของอบต.ดอนยางทั้งของอบต.ปากคลองพอทำร่วมตรงนี้แล้วก็ในช่วงแรกต้องบอกว่าสตาร์ทเมนหลักก็ของรองชัดชัยคุณโจก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกอะไรครับไม่ใช่พิธีการเรียกอะไรเป็นหัวหน้าทีมครับ
0: เป
1: ็นหัวหน้าทีมในการที่ว่าไปเป็นอวิทยากรเป็นวิทยากรในการลงไปครับ
0: แสดงว่าท่านรองเองนี่ก็เป็นแบบเป็นอะไรนะอาสาเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
0: เมื่อกี้ของท่านนายกนี่นเรนทรอะไรนะ
1: 5036
0: โอ้เดี๋ยวจะไปก่อนจะไปก่อน5036นะคะแล้วท่านรองก็เป็นด้วย
1: ท่านรองก็เป็นครับอย่างของผมเองก็คือจริงๆในกู้ชีพถ้าเป็นกลุ่มอาสาครับจ
0: ะ
1: แยกเป็น2ระดับ
0: คร
1: ับผมก็คือระดับหัวหน้า
0: อ
1: ย่างผมก็คือเป็น F แต่ก่อนเขาจะเรียกว่า FR เป็น First Response แต่พอระดับที่2ก็จะเป็นระดับ B ระดับ B นี่ก็คือจะน้องๆพยาบาลแล้วครับซึ่งของแกก็จะเป็นระดับ B ก็คือไปอบรมเพิ่มเติมมาแล้วต้องครับ
0: มีผู้เข้าร่วมในกลุ่มเยอะไหมคะ
1: ผู้เข้าร่วมในกลุ่มของเราเองปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มที่ออกหน้างานจริงๆจะอยู่ประมาณ20คน
0: 20คน
1: นะครับแต่ในชื่อที่ว่าถ้าเกิดมีเหตุใหญ่ในพวกอุบัติเหตุหมู่ครับเราสามารถระดมพลได้ถึง40กว่าคนนะครับ
0: ในมาบอมฤตเองเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับผมยัง
0: ไม่รวมเครือข่าย
1: สาม
0: เศร้าท
1: ั้
0: งนั้นพื้นที่ใกล้เคียงเคยมีแบบว่าปุ๊บแล้วไปช่วยเหมือนพื้นที่อื่นๆที่ประสบภัยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ยังไหมคะของเราพื้นที
1: ่ครับมี
0: แล้วมีแล้วเหรอคะเช่นที่
1: เพราะว่าที่เราดูจริงๆนะครับสังกัดอยู่ของเทศบาลตำบลมาบอมฤตเองแต่พอออกไปถึงถนนด้านนอกที่เป็นของอบต.เขาเชลาดป
0: ั
1: จจุบันอบต.เขาเชลาดยังไม่ได้สร้างทีมขึ้นมาถ้าก็ว่าพอไปเขตอบต.เขาเชลาดเราดูแลเกือบ 100% ด้วยครับผมแล้วก็ในเขตโซนบนเพราะว่ามาบอมฤตจะเป็นไข่แดงอยู่ในดอนยางพอโดนโซนล่างใช่ไหมครับก็จะมีทีมผู้ชีพช่วยดูแลอย
0: ู
1: ่แต่พอวิ่งมาช่วยดูแลในช่วงโซนบนนะครับจะค่อนข้างไกลก็เลยเทศบาลจะช่วยดูแลในส่วนหนึ่งส่วนบนนี้ครับแต่ว่าพื้นที่ดูแลจะค่อนข้างเยอะเลยครับผม
0: เรียนถามเลยค่ะว่าเหมือนเราเป็นศูนย์ที่ดูแลลักษณะนี้ศูนย์นเรนทร์อ่ะการรับแจ้งเหตุอ่ะมีทุกวันไหมคะและส่วนใหญ่เป็นเหตุเกี่ยวกับอะไร
1: อุบัติเหตุก็ยังคงเป็นหลักแต่หลังๆที่เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าจะเป็นของผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้าน
0: ครับ
1: อย่างบางครั้งเป็นลมหรือสต๊อกอะไรก็ช่วงหลังนี้เจอสต๊อกบ่อยแล้ว
0: แสดงว่าประชาชนเองก็เริ่มเข้าใจในการที่จะเรียกใช้บริการ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้1669เหมือนกันไหมคะ
1: 1669
0: แล้วก็ยิงตรงไป
1: ยิงไปที่อบจ.ชุมพรก่อนแล้วอบจ.ชุมพรก็จะสั่งการมาที่เรา
0: ครับค่ะเข้าที่เซ็นเตอร์นู่นก่อน
1: เข้าที่เซ็นเตอร์ครับผม
0: โดยเฉพาะอย่างท่านนายกบอกว่าตัวสต๊อกนี่คือเยอะแล้วใช่ไหมคะ
1: ช่วงหลังเนี่ยครับพอดูกราฟครับปริมาณคนที่เป็นสโตรกค่อนข้างเยอะ
0: เรามีข้อสังเกตหรือจุดสังเกตไหมคะให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านว่าถ้าพบเจอหรือว่า อาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือแม้แต่ตัวท่านเองก็ดีเหอะบางทีเราทำงานกลางแดดเนี่ยแล้วกลับเข้ามาบ้านอะไรเงี้ยอาการที่น่าสังเกตแล้วแบบอย่าแบบชะล่าใจอ่ะต้องรีบแจ้งทันทีคืออะไรคะของสโตรก
1: ถ้าสโตรกส่วนมากที่ดูทั่วไปจริงๆครับถ้าท่านสังเกตของผู้ที่เป็นสโตรกจริงๆครับสังเกตเลยครับปากจะเริ่มเบี้ยวบางครั้งผู้ที่เป็นสโตรกเองครับจะไม่ทราบอยู่ดีปากก็จะเบี้ยวขึ้นมาเอง
0: กล้ามเนื้อก็จะยก
1: เองกล้ามจะยกเองขึ้นมาข้างเพราะลักษณะนั้นครับจะเป็นสิ่งที่ดูง่ายที่สุดแต่พออาการถัดมาหลังจากนั้นนะครับถามว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมยังไงจะดูยากก็เลยว่าอย่างแรกที่ให้ดูจริงๆครับให้ดูที่อาการปากเบี้ยวดีกว่าตัวนี้จะเป็นจุดที่ดูง่ายแล้วก็จะมีช่วงนาทีทองอยู
0: ่
1: ไม่นานถ้าพลาดช่วงนาทีทองนี้ไปก
0: ็
1: ม
0: ี
1: โอกาสที่จะเป็นอั
0: ม
1: พาต
0: หรืออัมพฤกษ์ไปมันประมาณกี่นาทีคะช่วง
1: ตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้ว
0: เพราะว่าม
1: ันอยู่ไม่นาน
0: เหมือนที่เขาบอกว่าต้องรีบส่งเลยแล้วก็แม้แต่เอกชนก็ส่งได้จะดูแลในทันท่วงที
1: ใช่ครับผม
0: ก็ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ
1: ตอนนี้ก็ต้องบอกขอบคุณอบจ.และก็เทศบาลเมืองที่สนับสนุนให้เรามีศูนย์โรคหัวใจที่ชุมพร
0: ค่ะ
1: เพราะก่อนหน้านี้ต้องบอกเราส่งไปที่หัวหินเราส่งไปที่สุราษฎร
0: ์กว่าจะถึง
1: ซึ่งเวลาบางครั้งอาจจะไม่พอ
0: ใช่เพราะเรียกว่าเวลาที่เป็นนาทีทองในการช่วยชีวิตนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนอกจากท่านนายกน้องพรท่านนายกศรีชัยแล้วก็ยังพี่น้องประชาชนด้วยที่ทุกคนนะช่วยเหลือช่วยบริจาคนะคะตรงนี้ทำให้เกิดขึ้นค่ะได้เลยทีนี้ท่านนายกมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของผู้ก่อการดีตรงนี้เมื่อกี้เรายังคุยค้างกันอยู
1: ่สำหรับผู้ก่อการดีจริงแล้วครับต้องบอกว่าทุกคนพยายามมองว่าสิ่งที่เราทำจริงๆครับที่มีผลประโยชน์กับชุมชนในการที่ว่าทุกคนได้ประโยชน์นะครับจริงๆแล้วพวกนี้เราเรียกผู้ก่อการดีหมดแต่ในการของผมเองที่สบายในมันมากเลยนะก็คือเน้นว่าโครงการเกี่ยวกับเด็กจมน้ำให้เป็นทีมนี้เพื่อเป็นชื่อเรียกให้จำง่ายก็คือเรียกเป็นกลุ่มนี้ว่าผู้ก่อการดีแต่จริงๆแล้วความหมาย
0: ทุกเรื่อง
1: ครับผมใช่ถูกต้องเลยครับ
0: ช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแสดงว่าถ้าเมื่อวันนี้ CPRเป็นกันจะเกือบทั่วแล้วไหมคะ
1: ก็ใช้ได้เลย
0: จริงเหรอคะโอ้สุดยอดเพราะเขาบอกว่านาทีทองนะ CPR เนี่ยถ้าเราปั๊มช่วยปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสรอดแบบสูงมาก
1: ใช่ครับก็ในสำนักงานเองก็เป็นหนึ่งในสำนักงานที่ต้องบอกว่า
0: เจ้าหน้าที่ทุกคน
1: มีเครื่องช็อต
0: ทุกคนต้องเป็นไหมคะ
1: ทุกคนเป็น
0: จริงเหรอ
1: การอบรมหมดครับผม
0: สุดยอดสุดยอด
1: แล้วก็มีเครื่องกระตุกหัวใจเพราะในหลายที่ยังไม่เล็งเห็นตรงนี้ถ้าก็อยากฝากถึงหลายๆที่ครับมีกำลังในการที่จะจัดซื้อจริงๆอ่ะน้อยสุดนะครับในสำนักงานเราครับให้มีไว้เพราะบางครั้งตรงนี้เป็นอะไรที่ช่วยได้เครื่องกระตุกหัวใจเพราะสำหรับชาวบ้านใช้มันไม่ได้ใช้งานยากอบรมสักนิดเดียวก็ใช้งานเป็นแล้วสำนักงานเราก็มีครับผมตรงน
0: ี
1: ้ครับเพื่อเหตุฉุกเฉินในการที่ว่าต้องวิ่งออกไปช่วย
0: อันนี้เยี่ยมมากนะคะดีมากๆเลยค่ะมาถึง5นาทีสุดท้ายค่ะเบาๆมาบ้างดีกว่าเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้ว
1: ครับผม
0: อยากจะคุยเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าที่มาปมาริดอ่ะจริงๆแล้วในอดีตอ่ะจะเป็นชุมชนเหมือนคนจีนอพยพมาอาศัยอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ใช่เลย
1: เป็น
0: จีนอะไรคะท่านนายก
1: ฮกเกี้ยนครับผม
0: อ๋อจีนฮกเกี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่ดังขึ้นชื่อก็คือตัวหมี่ฮกเกี้ยน
1: ใช่ครับผม
0: ท่านนายกขาเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตัวหมี่ฮกเกี้ยนเน
1: ี่
0: ย
1: ได้ครับผมตัวหมี่ฮกเกี้ยนอย่างที่ท่านเห็นในรูปบางท่านต้องบอกว่าบางท่านจริงๆครับถ้าจำหมี่ฮกเกี้ยนจริงๆอาจจะไปจำตัวเส้นหมี่เหลือง
0: ใช่
1: ก็เลยหมี่ฮกเกี้ยนสำหรับของผมเนี่ยความหมายจริงๆบางครั้งผมจะไม่ได้เรียกว่าหมี่ฮกเกี้ยนในหมู่บ้านจะเรียกว่าหมี่ซั่ว
0: อ๋อหมี่ซั่ว
1: ครับผมก็คือจะเป็นเส้นหมี่ขาว
0: ๆ
1: นะครับผมตรงนี้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับผมเป็นเส้นหมี่ที่ว่าอยู่ในน้ำต้มไก่ซึ่งน้ำต้มไก่นี้จะใช้เครื่องปรุงรสเมนหลักจริงๆมีอะไรบ้างเมนหลักจริงๆก็จะมีต้องบอกว่าเหล้าแดงเหล้าแดงเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่ติดมาตั้งแต่ตอนที่ว่าอพยพมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งในลักษณะที่ท่านเห็นนะครับก็จะใช้ตัวขิงลงไปเจียวให้ร้อนหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปผัดให้ขิงหอมแล้วก็ใส่เหล้าแดงหลังจากนั้นก็จะมีปรุงรสด้วยซีอิ๊วอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต้มจนเปื่อยนะครับตรงนี้เป็นหมี่ต้องบอกเป็นหนึ่งในหมี่มงคลตามความเชื่อเลยทำไมถึง
0: อันนี้คืออะไรคะเนี่ยที่กำลังใส่ไปท่านนายกหาแดงแดง
1: ตรงนี้เรียกกากเหล้า
0: อ๋อกากเหล้าเหรอคะตอนแรกยี่ดูแต่เมื่อวานนะคะ
1: ที
0: ่เดาว
1: ่
0: าพ่อหุยว้าวเลยนั่งเดาอ๋อกากเหล้าก
1: ากเหล้าครับตรงนี้จะทำให้เป็นสี
0: แดง
1: ที
0: ่สุด
1: ครับผมตอนที่หมักมันจะแบ่งชั้นอยู่ครับ
0: ค
1: ือส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์และส่วนนี
0: ้
1: แต่ในหมี่นี้หลังจากตอนที่กินจริงๆครับเนื่องจาก ทุกท่านจะทราบอยู่แล้วพอผ่านกระบวนการความร้อนนะแอลกอฮอล์จะไม่เหลืออย
0: ู่ไม่เหลือ
1: ครับผมเพราะเหล้าที่หมักขึ้นมาเป็นเหล้าที่ว่าสำหรับเป็นปรุงรสจะไม่ใช่เหล้าที่หมักขึ้นมาเพื่อให้เรากินดิบ
0: ๆ
1: ครับเมนหลักของเหล้านี้ที่หมักขึ้นมาคือปรุงรสเอาไว้สำหรับทำเมนูตรงนี้ครับแล้วก็ในตัวหมี่ซั่วเองจริงๆนะครับเป็นหมี่มงคลปกติแล้วถามว่าจะได้กินตอนไหนนะครับ
0: ถามช่วงไหนครับ
1: จริงๆแล้วก็เลยหนึ่งผู้หญิงอยู่เดือนหนึ่งเดือนแรกครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือเวลาอยู่เดือนช่วงอยู่เดือนหนึ่งเดือนตามประเพณีความเชื่อคือเนื่องจากว่าพอมีขิงแล้วก็มีเหล้าเป็นส่วนประกอบครับมันจะมีความร้อนก็เลยถ้ากับว่าไปช่วยในการขับเลือดก็เลยหนึ่งเดือนแรกหลายๆท่านก็จะกินจนเบื่อเลยครับผู้หญิงที่อยู่ครรภ์นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือวันเกิด
0: ควรกินวันเกิดด้วย
1: แล้วก็วันครบรอบอย่างเช่นครบรอบ60ปีครบรอบ72ปี
0: คร
1: ับเนื่องจากว่าความเชื่อว่ากินแล้วจะอายุยืนนะครับเพราะว่าเส้นหมี
0: ่ยาว
1: ใช่ถูกต้องครับแล้วก็ในงานพิธีมงคลต่างๆ อย่างบางงานแต่งนี้ก็จะมีครับผม
0: ถ้าไปมากประมาณนี้แต่หรอคะ
1: ถ้าไปมากประมาณนี้แต่ช่วงหลังถ้าเกิดเป็นงานไซยินนี่เจอแน่นอนได้กินครับผมในงานครบรอบวันเกิดหรืองานอยู่เดือนทั้งนี้ไปถึงเวลาของไปฝากที่เราไปบอกเราไปเยี่ยมหลานไปเยี่ยมอะไรเงี้ยเขาก็จะต้มหมี่นี้ให้กิน
0: เนี่ยเหมือนหมี่อย่างเงี้ยแสดงว่าทำขึ้นมาเองที่มาบามาริดไหมคะ
1: ครับตัวนี้จะอยู่ที่มาบามาริดเลยครับ
0: ยังมีคนทำอยู่
1: ยังมีคนทำครับผมเพราะว่าประเทศไทยจริงๆหมี่ตัวนี้จะทำโดยตระกูลผมจำชื่อตระกูลไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ส่งให้กับลูกหลานเขาจะอยู่ประมาณ3ที่เมนหลักก็คือที่มาบามาริดที่หลังสวนและน่าจะเป็นที่นาบอนครับทำอยู่3ที
0: ่
1: แต่ที่ดังที่สุดก็คือจะเป็นที่มาบามาริด
0: ใช่
1: ครับผมแล้วก็ถ้าเราไปที่มาเลเซียเราก็จะเจอหมี่ตัวนี้นะครับแต่จะไม่เหมือนนี้เส้นเขาจะเล็กกว่าความเหนียวความอะไรก็จะไม่เท่าตัวนี้ครับ
0: ท่านที่ทำเนี่ยค่ะเปิดเป็นร้านไหมคะหรือว่าทำเป็น
1: ปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ันพิเศษ
1: ที่มีร้านจริงๆในมาบามาริดยังคงเหลือขายให้อยู่หนึ่งร้านแต่ในบ้านทั่วไปครับต้องบอก80%มีหมี่ตัวนี้อยู่ในบ้านตั้งไว้อยู่ในกระปุกเลยครับแล้วก็มีตัวเหล้าจีนมีตัวกากเหล้าถ้ากับว่าพอลูกหลานกลับมาครับเขาก็สามารถซื้อไก่บ้านมาทำได้เลยแต่เวลาต้มจะนิยมเป็นไก่บ้านนะครับเพราะว่ามันจะได้ความหนึบความนุ่มแต่ว่าถ้าเราใช้ไก่เนื้อนี่ครับมันบางครั้งตอนเราต้มนานเกินไปทะเล
0: ซื้อได้ที่ไหนคะในหมาหมี่เนี่ย
1: หมี่เนี่ยครับถ้าเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมครับบริเวณหน้าสถานีรถไฟครับ
0: หน้าสถานีรถไฟ
1: จะมีร้านที่ขายขนมดั้งเดิมนะครับปกติแล้วผมจะเรียกร้านนี้ว่าร้านเปี้ยนหนึ่งชื่อร้านเลยครับตรงนี้ก็จะมีขายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นจุดที่เขาผลิตจริงๆครับจะเดินทางไปค่อนข้างยากแต่เรามันจะไม่ได้มีเป็นหน้าร้านประตูเขาจะปิดแต่คนในชุมชนหรือชาวจีนที่มาจากนาบอนจันดีหลังสวนอะไรนี่เขาจะรู้ว่าบ้านที่ขายนะแล้วคนทั่วไปจะไม่รู้ก็เลยว่าไปซื้อจุดนี้จะง่ายกว่า
0: เอาเป็นว่าใครไปแถวมาบอมริดแถวๆสถานีรถไฟถามเลยว่าร้านไหนขายเส้นหมี่โอเคหมี่ซั่ว
1: เขาจะตอบได้เลย
0: นะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เราจะส่งท้ายคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราอยู่กับหมี่เมื่อกี้เขาเรียกอะไรคะหมี่
1: ซั่วเหล้าแดงครับ
0: หมี่ซั่วเหล้าแดง
1: แล้วก็เดี๋ยวผมฝากเพิ่มอีกนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: ปกติแล้วช่วงประมาณมิถุนาถึงกรกฎาคมครับจะมีโครงการวิ่งชมชิมซึ่งวิ่งชมชิมก็คือวิ่งออกกำลังกายได้คุยกันชมเมืองและก็มาชิมของที่เป็นอัตลักษณ์หนึ่งในตัวนั้นก็คืออะไรคือหมี่ซั่วเหล้าแดงก็เลยถ้ามีโอกาสนะครับขอให้ท่านได้มาลอง1 2 1 1 1 4 4 4 4

0: ฉันชอบสุดไกลฉันชอบสุดไกลฉันชอบสุดไกลในตัวเธอไม่ไรซ่าเข้ากับพี่ไรซ่าทีลองเลย
1: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวฟคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวฟคราฟต์โซดาครับความเฟรชให้คุณมีเทส
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างแจงเหรียญมี2ด้านเจออีกสบส.บุกตรวจ Nursing Home นนทบุรีพิสูจน์ปมล่ามโซ่ผู้ใช้บริการส่วนที่กาญจนบุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็กใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจ๋อนำทีมอำพรางบุกถล่มรังยาเสพติดรวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุนไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดเป็นเรื่องนักโทษประหารชาวอเมริกันถูกฉีดยา2ครั้งแต่ไม่ตายกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็เป็นข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก็มีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปก็มีด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีการถามไทยกันมาหรือแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะว่าจริงๆแล้วในอำเภอบ้านสร้างนั้นปฏิบัติงานในช่วงของน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เห็นถึงการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างโดยอธิบายแบบนี้นะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รายงาน

0: าชี้แจงเรื่องการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างโดยอธิบายแบบนี้นะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการรับรายงานการทำหน้าที่ของนายอำเภอผู้นี้นะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเพิ่งเกษียณอายุไปนะคะทำหนังสือลงวันที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็พูดถึงเรื่องการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเห็นไปในทางเดียวกันว่าอยากให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานหน้างานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการค่ะส่วนกรณีที่นายอำเภอบ้านสร้างเองก็นำเสนอการทำงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะคะนายพลพีบอกว่าประชาชนอาจจะเห็นวิธีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ว่าในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับที่เห็นในโซเชียลย้ำนะคะว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสสังคมที่สนับสนุนในอำเภอบ้านสร้างโดยนายพลพีบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะคะก็โลกภายนอกก็มองผ่านออนไลน์ก็อาจจะเห็นภาพในอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังทุกมุมจะให้ไม่รับฟังผู้ว่าหรือรองผู้ว่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รับฟังผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะแต่เป็นการดำเนินการจากการรายงานของจังหวัดหลังจากอธิบดีลงนามแล้วจึงมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปก็คือรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ก็บอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมค่ะส่วนข่าวที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างอาจจะมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรณีทุนเทาที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเป็นการดำเนินการตามรายงานของจังหวัดและเอกสารที่เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องดราม่านะคะพูดถึงเงินเยียวยาคลองจันค่ะทางอธิบดีปภ.มีการชี้แจงนะคะโดยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยไม่มีชื่อนี้มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนก็ได้ตอบคำถามนั้นนะคะในคำถามและคำตอบมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้พูดถึงคลองจันเลยถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลาง69มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมจะได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 นะคะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดที่เป็นมติครม.จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ให้การรองรับรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ดำเนินการมาก็คือตอนนี้ถ้าเราพบว่าพื้นที่ใดตกหล่นอย่างเช่นสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลังจากครม.มีมติไปแล้วตรงนี้ก็ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกครั้งในส่วนระยะเวลาที่ให้ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานตนได้กล่าวไปแล้วว่านายกมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างให้รวดเร็วมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใด

0: และดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทมก็จะเป็นผู้ว่ากทมที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มย้ำว่าตนนั้นใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวมถึงกรุงเทพเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันว่าน้ำท่วมจริงเงินก็จะออกให้ภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำยืนยันว่าพยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณะคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมค่ะเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กทมค่ะทางประธานของคณะกรรมการก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.มาถกประเด็นการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของปัญหาติดขัดแผนเผชิญเหตุความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาที่ก็พบว่าตอนนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะใช้ขนขยะหรือว่าคนทำงานนั้นไม่พอค่ะก็เห็นว่ากทม.เนี่ยจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินในการที่จะเพิ่มคนเครื่องจักรในการจัดการขยะนะคะเพราะว่าถ้ายังทำแบบนี้อีก1เดือนก็คงจะยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องของการเยียวยาด้วยซึ่งอธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดไม่ตรงกันนะคะกรณีของแฟลตคลองจันเกณฑ์น้ำล้อมบ้านต้องถกให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าก็มีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงเช่นที่พักแบบตึกสูงต้องให้เคลียร์นะคะว่าตอนให้น้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเสียสิทธิ์ไม่สามารถออกไปได้ก็เปรียบเสมือนคนถูกน้ำท่วมค่ะก็บอกว่าประชาชนไม่ควรจะต้องมาลุ้นนะคะว่าอยากจะให้น้ำบ้านน้ำท่วมบ้านชั้นแค่นิดเดียวก็พอจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรจะต้องมาคำนึงถึงคิดว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรจะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 7,300 คนค่ะพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีผู้ว่าบอกว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในกทม.สูงถึง350มม.รวมฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีฉะเชิงเทราทำให้น้ำในทุ่งและคลองมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำก็เลยทะลักเข้าไปในพื้นที่นะคะสำหรับการระบายน้ำก็พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งขณะที่ถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนน

0: ้อมรอบเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ขณะที่สิ่งที่ยังต้องห่วงนะคะก็คือ10ถึง12ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะให้ขวางทางน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะกรณีแม่ถูกขังค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณแม่ที่ถูกขังตอนนี้เขาไปร้องตำรวจแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ๊แมวแล้วก็อาสาสมัครกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายขณะที่ตนนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็นำโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่พานางพัฒน์ผู้เสียหายถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเป็นแม่ที่ชื่อนางพัฒน์นี่บอกว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัวที่จากที่บ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์มีพฤติกรรมข่มขู่ทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมถึงดำเนินคดีกับลูกชายด้วยนะคะเป็นคนสั่งการให้กระทำการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแม้จะรู้สึกสงสารแต่ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายมีการเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะคะตั้งแต่การอุ้มไปที่ศูนย์การใช้ชีวิตขณะที่ตนเองโดนอุ้มทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเลยตลอดที่อยู่ในศูนย์ตนเองก็ถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยถูกตีด้วยไม้พายอีกทั้งเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ตนยิ้มแบบมีความสุขนะคะถ้าหากใครไม่ทำตามก็โดนด่าทุบตีค่ะซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนบ่อยนายเอกภพเปิดเผยว่าจะต้องมาแจ้งความที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ที่ตำรวจแล้วแหละว่าจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือว่าจะมอบให้กองปราบทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงทำคดีเพราะว่าขณะที่อยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือมาตลอดส่วนจะแจ้งความเอาผิดข้อหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างหารือกับตำรวจบุคคลใดจะเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาใดนะคะส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเช้านี้นะคะก็พบเงียบเหงาหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยจากศูนย์จนออกไปจนหมดทางศูนย์ปิดทำการนะคะมีการปิดประตูไว้2ประตูเปิดเพียงประตูเดียวเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของนะคะไม่พบป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขณะที่คดีความผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้รับทราบข้อมูลจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติๆมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
2: มาดูความคืบหน้าอีกคดีนึงนะคะก็คือเรื่องของการไปพบศพในรถกระบะที่ถูกไฟไหม้ที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วจังหวัดตรังค่ะความคืบหน้าในคดีนี้นะคะก็คือรถคันดังกล่าวเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดภายในรถมีชิ้นส่วนคล้ายกะโหลกและก็ชิ้นส่วนร่างมนุษย์ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกค่ะก็มาเจอเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีญาติของเจ้าของรถเขาก็ไปพบตำรวจค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชค่ะหายตัวไป3วันแล้วนะคะก็เอาชิ้นส่วนที่พบนั้นไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคือนายณัฐวุฒิอายุ36ปีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอน 2:00 วันที่5ตุลาคมแล้วก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมาที่อำเภอห้วยยอดหาจุดทิ้งร่างค้นข้อมูลผ่าน Google นะคะพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เลยเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะแต่ว่ารถเกิดติดลม ขับ

0: ต่อไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถเอาไว้พร้อมร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับตัวของตัวเองเนี่ยกลับนครศรีธรรมราชแล้วก็ค่ำวันที่6ตุลาคมเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งจุดไฟเผารถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับนครพร้อมเพื่อนค่ะสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดค่ะอ้างว่าจ่ายเงิน 30,000 เพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ว่าได้รับแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนัดนายธีรศักดิ์มาพบนะคะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะลงมือคนเดียวส่วนนายแซคที่ตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นก็มีการพบอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนและยาบ้า200เม็ดแล้วก็เงินสดแล้วก็เสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะพอบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเล่นใหญ่รองจ่อนำทัพปฏิบัติการรถขยะอำพรางมีการแต่งกายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนำหมายค้นสารอาญาตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่าย6คนเอ็กซเรย์ชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชพบผู้เสพจำนวน9คนค่ะซึ่งรายสำคัญเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดบางดำมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีนะคะทั้งคดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเราร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบการพนันจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแท่กระสาอำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการมีทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนในชั้นจับกุมบางดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกุมเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดขอให้ใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความนะคะสำหรับพฤติการบังดำสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดนะคะโดยเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กทม.ไปพบข้อมูลหลายคดีที่เชื่อมโยงกับบุคคลเดียวกันที่มีชื่อว่าบังดำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเจ้าของฉายาเนี้ยแท้จริงแล้วเป็นใครในทุกคดีที่มีการจับกุมหัวจ่ายรายสำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลถึงบังดำเหล่าหัวจ่ายก็มักจะทำท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าให้การค่ะทั้งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดค่ะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทางมีเครือข่ายญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะอยู่ในเครือข่ายนี้ก็เลยมีการส่งสารวัตรแจ้นะคะใช้กลยุทธ์อำพรางแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เป็นประจำนะคะก็เลยไปพบตัวบังดำค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็คือรถขยะอำพรางมีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมาสอบสวนขยายผลเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

วันนี้ผู้บริหารและพนักงานบมจ.อสมท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย

0: ยกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: มาที่เรื่องของ DSI นะคะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการค้น3จุดเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนี้ในช่วงบ่ายนะคะโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมทาง DSI นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมภายใต้การอำนวยการของนายอังสุเกวิสุทธ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมค่ะก็ไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ชลบุรีที่บางละมุงที่พัทยานะคะพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลคือนายไมมอนเดวิดมาเซโนค่ะครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมากมายนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ประกอบการตัวจริงของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดรวมมูลค่าหลายพันล้านค่ะแต่ว่าพฤติการก็คือใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานเป็นกรรมการแทนตัวเองซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีนะคะ DSI รับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษค่ะก็กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท Cozy Beach Viewกับพวกเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปค้นเอาหลักฐานต่างๆนะคะจากพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของนายไมมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจค่ะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ทาง DSI นะคะก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนะนิรันกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมซึ่งก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเขาก็จะได้มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลมีเรื่องของชาบัตเฮาส์เรื่องของสำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะคะที่ไปตรวจค้นก็มีตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ที่สุขุมวิท22ด้วยซึ่งก็มีการส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหลายเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในบ่ายวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแถลงผลการตรวจค้นที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศยายวัย87ปีชาวสเปนตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ที่เธอนั้นถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยมากว่า70ปีในกรุงมาดริดก็จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงค่ะในเรื่องของที่พักอาศัยในสเปนคุณยายมาริกาเมนส์อาวัสกาลวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากบ้านหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่า500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรภายหลังจะปรับลงเป็น 1,650 ยูโรนะคะหรือกว่า 60,000 บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงเกินกว่าเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยจะจ่ายได้นะคะศาลก็เลยสั่งระงับการบังคับไล่เธอออกมาแล้วถึง3ครั้งสถานการณ์นี้ได้รับความสนใจนำไปสู่การประท้วงค่ะจนข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกประกาศจากจัตุรัสเอตาเดลโซใจกลางเมืองหลวงสเปนสถานที่ผู้ประท้วงปักหลักอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้ประท้วงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีจุดเทียนนับ10เล่มไว้อาลัยก่อนจะพากันเดินขบวนไปยังรัฐสภาห่างไปเพียง500เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าการตายครั้งนี้ของคุณยายเป็นการฆาตกรรมค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกของสเปนนะคะนายเปโดซานเชสผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าก็เคยเป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่ามาแล้วแต่ว่ากลับถูกสภาตีตกทางพรรคฝ่ายขวามองว่าเป็นการแทรกแซงตลาดทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งทำให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายซานเชสก็ได้ตัดสินใจประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาล

0: ของนายซานเชสต้องเผชิญคดีทุจริตคอร์รัปชันในพรรคปัญหานโยบายผู้อพยพภาวะค่าครองชีพค่ะทำให้ผลสำรวจส่วนใหญ่ก็มองว่าพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรคขวาจัดหากเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ฝ่ายขวาจัดได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สเปนสิ้นสุดยุคเผด็จการค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่ว่าทางมีการประหารนักโทษชาวอเมริกันโดยการฉีดยาเพื่อให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าฉีดไปถึง2ครั้งแต่ว่านักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตค่ะตกลงกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่วุ่นวายนะคะและล่าสุดเจ้าตัวก็ฟื้นจากอาการหมดสติแล้วค่ะโดยคริสตัลไพน์นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอายุ50ปีรอดชีวิตจากการพยายามประหารชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทนายของเธอบอกว่าคำพูดแรกของเธอก็คือถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครตอนนี้ยังคงต้องให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องตรึงมือตรึงเท้าเธอไว้บนเตียงในโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมีนักโทษชาวอเมริกันคนไหนที่รอดชีวิตจากการฉีดยาพิษจากเพชฌฆาตมาก่อนค่ะก็กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าอ้าวแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อลงโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตจากการที่เธอฆาตกรรมแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1995แล้วค่ะเมื่อวานศาลได้สั่งให้ทางการของรัฐเทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประหารชีวิตที่ไม่สำเร็จนะคะทนายของคริสตัลไพน์บอกว่าระหว่างกระบวนการประหารชีวิตเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีช่วยทีมประหารหาเส้นเลือดที่แขนของเธอมีอากัปกิริยาที่สุขุมเยือกเย็นขณะที่ถูกฉีดยาด้วยจากนั้นเธอก็หมดสตินะคะแต่ไม่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีท่อเสียบอยู่ที่ลำคออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักนะคะทนายบอกว่าตอนนี้แขนทั้งสองของเธอบวมมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอมากแค่ไหนนะคะยาพิษที่ใช้ในกระบวนการประหารชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็คือเพนโทบาร์บิทอนนะคะฉีดไป2รอบค่ะแต่ว่าทำได้เพียงให้เธอหมดสติไปหลายวันนะคะจนแพทย์เนี่ยได้กำจัดสารเคมีในร่างกายของเธอออกไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หัวหน้าฝ่ายราชทัณฑ์ลาออกและผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดในรัฐไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ขออภัยนะครับผมเปิดผิดไม
2: ค์นะค่ะก็มีบ้างนะคะคุณผู้ฟังบางทีเอ้ยเสียงทำไมมันเบาเบาทำไมเสียงมันหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าในห้องส่งอสมทชุมพรเรามีไมค์3ตัว
1: ใช่ครับ
2: นะคะสลับกันไปบ้างค่ะ
1: ครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับฟังกันได้นะครับวันนี้ยังเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรกันอยู่นะครับในการเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงโดยมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีหลายข่าวเลยนะครับพี่โอครับ
2: ใช่ค่ะนะคะก็อยู่ในช่วงของปลายสัปดาห์แล้ววันนี้8นะคะ8

0: ตุลาคมค่ะวันพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่ชุมพรเราก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจข่าวสารจากพี่น้องดีเจสายใต้ก็มีหลายเรื่องนะคะที่น่าติดตามกันค่ะแต่เราเริ่มต้นกันในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะน้องโอคะ
1: ครับในจังหวัดชุมพรนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรับมืออุทกภัยมีการจัดระบบเฝ้าระวังมีการบัญชาการเหตุการณ์มีศูนย์พักพิงนะครับครอบคลุมทั้ง8อำเภอนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรก็เลยมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมและความเสี่ยงจากอุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงโดยมีการจัดระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะครับจากข้อมูลของทางสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรก็ระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง6ตุลาคม2569จังหวัดชุมพรมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยอยู่ที่1013มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็อำเภอที่มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุดก็คืออำเภอปะโต๊ะเฉลี่ยอยู่ที่1706มิลลิเมตรนะครับรวมไปถึงอำเภอหลังสวนมีปริมาณฝนสะสมน้อยที่สุดอยู่ที่808มิลลิเมตรขณะที่ปริมาณฝนเฉลี่ยย้อนหลัง30ปีอยู่ที่2435มิลลิเมตรนะครับซึ่งทางมีการเขาเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมอยู่ครับเรื่องของก่อนเกิดภัยเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งอุตุนิยมวิทยาชลประทานฝ่ายปกครองทำเนื้อที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนะครับสร้างศูนย์พักพิงอะไรต่างๆมากมายนะครับในเวลาเกิดเหตุก็จะมีการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องมือต่างๆไว้เพื่อรองรับสถานการณ์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่สถานีวิทยุเราเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากปภ.นะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากทางตำบลอบต.ครับก็มีการเตรียมความพร้อมมีติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำที่นำมาจากทางปภ.เขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: เพราะว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมคะน้องโอ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีประกาศเตือนว่า 9-13 ตุลาคมว
1: ัน
0: นี้เห็นอากาศดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีฝนก็ได้
1: ใ
0: ช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะบริเวณสถานที่ตั้งนะคะสถานีวิทยุอสมทชุมพรสถานีโทรทัศน์นะคะของช่อง9ชุมพรเราเนี่ยก็มีพื้นที่ที่พอจะมีลานจอดรถนะคะอำนวยความสะดวกนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเตรียมการกันเอาไว้ก่อนเมื่อวานเนี่ยมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายสองกว่าๆใช่ไหมคะกว่าจะแล้วเสร็จนี่ห
1: มดเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาเฝ้ากันอยู่นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมที่สถานีเราเนี่ยเพราะว่าหน้าสถานีเราเนี่ยเป็นจุดลุ่มนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจร
0: ก็คือบริเวณทางเข้าตชด.41
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะคุณน้ำมันจะแบบว่าไป1เลนเลย
1: ใช่ครับซึ่งปีนี้ก็คาดว่าถ้าตกหนักอีกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมจุดดังกล่าวอีก
0: ใช่กลัวว่าจะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัด
1: ใช่
0: แล้วก็รถเล็กๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่สะดวกดังนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมกันเอาไว้แล้วเห็นบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็คืออบต.ตากแดดกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาถ้าเกิดเหตุเนี่ยเขาจะต้องมีการปั๊มเครื่อง
1: สูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
0: ่นะคะก็มีการสอนบอกกล่าวกันเอาไว้แล้วนะคะแต่เราก็ภาวนาว่าตกอย่าให้เยอะอย่าให้หนักมากจนทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยังไง ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปจนถึงวันที่ครบกำหนดการเฝ้าระวังนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะนะคะดังนั้นก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะคะเขาแจ้งเตือนกันมาแล้วก็ระมัดระวังด้วยสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ริมคลองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะเพราะว่าก็ดูระดับน้ำละกันถ้าเกิดว่ามันขึ้นเร็วอย่างเงี้ยท่านก็ต้องอพยพออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
1: คือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยบางทีมันเป็นพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากไปหรอครับ
0: ค
1: ือก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่เคยท่วมอยู่แล้วเนี่ยพอปีนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ประกาศว่าฝนจะตกหนักนะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราต้องระวังล่วงหน้าเลยนะครับเพราะปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้เคยท่วมปีนี้เนี่ยถ้าเรายกของซะก่อนนะครับก่อนที่น้ำจะท่วมความเสียหายก็จะน้อยลงนะครับถ้ายกแล้วมันไม่ท่วมขึ้นมาถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เสียหาย
0: อย่าบ่นนะคะอย่าต่อว่าใครเลยคุณผู้ฟังคือก็ป้องกันไว้ก่อนอาจจะ

0: อยหน่อยแหละเพราะว่าขนไปขนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนะอ่ะแล้วก็มาดูอีกข่าวนึงอันนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุน้องโอ
1: ๋
0: นะก็เกิดเหตุกลางดึกละของวันนี้8ตุลาคมนะคะศูนย์วิทยุมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์แล้วก็หน่วยกู้ภัยกู้ชีพสายชนชุมพรรับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งตกสะพานข้ามคลองท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็มีรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลวังไผ่แล้วก็ทีมกู้ภัยนะคะอันนี้เนี่ยสภาพคือเขาตกลงไปบริเวณร่องกลางสะพาน
1: ใช่คร
0: ับ ใกล้เสาตอม่อก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยโดยจุดที่รถตกลงไปเนี่ยมีความสูงจากพื้นด้านล่างประมาณ10เมตรเลยนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยยังค้างอยู่แล้วก็ไม่ได้ตกลงไปในคลองโอ้โหมันดูแล้วแบบหน้าหวาดเสียวมากนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือพบว่ามีชาย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ติดอยู่ภายในรถนะคะการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่ารถอยู่ในจุดลาดชันแล้วก็มีความสูงนะคะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อเปิดทางนำผู้บาดเจ็บเนี่ยออกจากตัวรถนะคะก่อนส่งต่อให้ทีมแพทย์แล้วก็ทีมกู้ชีพเนี่ยดำเนินการรักษานะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงอีก1รายด้วยที่เดินทางไปด้วยกันนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนะคะทั้งหมดก็คือ3รายชาย2หญิง1นะคะ
1: นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแต่ว่าเมื่อวานช่วงเย็นมีข่าวเศร้าอีก1ข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของน้องอายุ2ขวบ8เดือนเล่นจักรยานขาถ่ายอยู่ในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านการเคห
0: ะ
1: ของชุมพรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่รถขนส่งของบริษัทขนส่งสีส้
0: ม
1: นะครับเขาได้ขับมาในหมู่บ้านเพื่อส่งของนี่แหละนะครับแต่ว่าพลาดไปชนน้องแล้วก็ทับศีรษะน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นข่าวเศร้าข่าวหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เลยกลายเป็นกระแสออกมา2ด้านพี่ครับด้านแรกเนี่ยบอกว่าทำไมขับรถในหมู่บ้านต้องขับกันเร็วนะฮะต้องรีบไปส่งของขนาดไหนถึงต้องขับเร็วขนาดนั้นอีกกระแสนึงตีกลับบอกว่าพ่อแม่ทำไมปล่อยให้เด็กไป
0: เล่น
1: ขาถ่ายอยู่บนถนนยิ่งนั่นเป็นถนนในหมู่บ้านนะครับในการเคหะเนี่ยนะครับก็เป็นถนนที่รถใช้สัญจรไปมานี่แหละแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่
0: มันก็เป็นเขตชุมชนหน่อยๆแหละใช่ไหม
1: เป็นเขตชุมชนนะครับก็เป็น2ประเด็นที่ออกมานะครับว่าให้ตกลงแล้วพ่อแม่ผิดด้วยหรือเปล่าที่ปล่อยให้เด็กออกไปเล่นบนถนน
0: อ
1: ีกประเด็นนึงบอกว่ารถเนี่ยสมควรที่จะขับเร็วไหมสมควรที่จะระมัดระวังมากกว่านี้ไหมในถนนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าก็มีหลายๆมุมมอง
1: ครับ
0: ดังนั้นเราเป็นคนที่ใช้ถนนในหมู่บ้านก็ต้องระมัดระวังคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเองก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะต่างฝ่ายนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็คือเรื่องของความไม่ประมาทของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ผมเองเนี่ยลูกผมเองเนี่ยเล่นจักรยานขาถ่ายตั้งแต่ขวบกว่าสองขวบพอเริ่มเดินได้ก็เล่นแล้วนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในสายตาตลอดนะครับการที่จะปล่อยให้เด็กออกไปเล่นจักรยานขาถ่ายบนถนนเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับต้องไปเล่นในสนามหญ้าในสนามอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ใช้รถสัญจรไปมา
0: ใช่เพื่อความปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับสำคัญมากแล้วก็คือต้องเตือนเอาไว้อ่อนสำหรับผู้ปกครองท่านอื่นนะครับจะให้เด็กเล่นจักรยานขาถ่ายเนี่ยหมวกกันน็อกของเด็กมีนะครับต้องใส่สนับคอสนับศอกสนับเข่าต่างๆเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยหัวฟาดพื้นได้แขนขาหักได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะนะต้องระมัดระวังกันคุณผู้ฟังเตือนๆกันนะคะในช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวจากดีเจสายใต้รอกันอีกหลายข่าวเลยค่ะ
1: ครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร

0: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามาหลายข่าวเลยครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็จริงๆมีส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวน้องโอติดตามข่าวของสุราษฎร์ธานีก่อนนะคะ
1: ทางสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีการเปิดเรือเร็วลำใหม่เป็นเรือโดยสารความเร็วสูงลำใหม่นะครับโดยบริษัทหลักพระยาจำกัดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่าเรือหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือหลักสมุทรนะครับเป็นเรือโดยสารความเร็วสูง

0: ใหม่จากบริษัทหลักพระยาจำกัดพร้อมกล่าวเปิดงานนะครับโดยมีนายรามเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีเทศนครเกาะสมุยนางสาวนิชฐารัตน์วานิชเจริญนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนายอมรชุ่มช่วยในอำเภอเกาะสมุยนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมงานนะครับโดยเรือหลักสมุทรเนี่ยนะครับเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงแบบคาทามารันนะครับหรือว่าเรือ2ท้องสามารถรองรับยานพาหนะได้มากกว่า70คันและผู้โดยสารสูงสุด535คนโดยติดตั้งระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ตนะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังส่งกำลังผ่านเพลาไปยังชุดวอเตอร์เจ็ตจำนวน4ชุดนะครับเพื่อผลักดันน้ำออกทางท้ายเรือทำให้สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงโดยเส้นทางการให้บริการเนี่ยนะครับมุ่งเน้นการเชื่อมโยงดอนสักเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับสำหรับระยะเวลาในการเดินทางจากดอนสักไปเกาะสมุยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่45-50นาทีเท่านั้นนะครับส่วนเส้นทางดอนสักไปเกาะพะงันใช้เวลาประมาณ75-80นาทีและไม่เกิน90นาทีนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับการเปิดตัวเรือหลักสมุทรในครั้งนี้นะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการคมนาคมทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่กับเกาะสมุยและเกาะพะงันตลอดจนสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีการสร้างสะพานจากบนแผ่นดินใหญ่ไปที่เกาะอยู่เหมือนกัน
1: นะครับนะคะแต่ไม่รู้จะได้สร้างตอนไหนนะคะจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะอ่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดตรังค่ะอันนี้ก็เป็นการรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะพบปะผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลดันจังหวัดตรังค่ะให้เป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวมาเลยนะคะซึ่งก็มีการประชุมพูดคุยกันไปแล้วก็ลงพื้นที่กันด้วยนะคะไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปัจจุบันถนนหมายเลข404เป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวสายไบเกอร์แล้วก็นิยมกันมาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยสัญจรไปกลับนะคะจังหวัดฝั่งภาคใต้อันดามันทั้งนี้ก็มีการหารือกับผู้ประกอบการร้านฮานิสแล้วก็ผู้ใช้บริการเรื่องการส่งเสริมการให้จังหวัดตรังเนี่ยเป็นหมุดหมายของพี่น้องชาวมาเลเซียนะคะที่จะหยุดพำนักเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านสินค้าพื้นถิ่นอาหารบริการนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะ
0: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักมีการตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงรองรับประชาชนทันทีหากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงจนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงนะครับท่ามกลางสถานการณ์ฝนที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะนะครับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนกรณีสถานการณ์รุนแรงและมีความจำเป็นต้องอพยพจากพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังนะครับซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จังหวัดเตรียมไว้สำหรับการรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจากการตรวจสอบพบว่าศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับมีความพร้อมด้านสถานที่สามารถรองรับประชาชนได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมระบบการดูแลและประสานการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากมีประกาศให้อพยพประชาชนนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ำว่าการเตรียมศูนย์พักพิงเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบและทันท่วงทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องอพยพนั่นเองครับเตรียมความพร้อมไว้
1: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยอย่างพัทลุงเองเนี่ยเขาก็เร่งนะคะที่จะเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สำรวจพื้นที่รับน้ำแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็เร่งเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากสำรวจพื้นที่รับน้ำแล้วก็แก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะสั่งเปิดทางระบายน้ำลงทะเลสา

0: ค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันนะคะก่อนที่มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยจะไหลมายังพื้นที่ราบลุ่มของอำเภอเมืองพัทลุงนะคะแล้วก็มุ่งให้มีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งก็มีในส่วนของหน่วยงานราชการหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายสุจินวาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะนางสุรดาอินทรประพันธ์ในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะนางสาวสุภาวดีปานดำโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะก็ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะคะก็มีหมู่ที่15หมู่ที่16ตำบลควนมะพร้าวหมู่ที่1ตำบลปรางหมู่หมู่ที่2ตำบลชัยบุรีแล้วก็พื้นที่ตำบลท่ามิหรำนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แล้วก็อำเภอกงหลานะคะก่อนที่มวลน้ำเนี่ยจะไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงแล้วก็จะลงสู่ทะเลสาบสงขลาก็มีการสำรวจนะคะว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวแล้วก็ตำบลชัยบุรีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะเวลาที่เกิดฝนตกหนักมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากต้นน้ำเนี่ยก็อาจจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วบางจุดก็เกิดน้ำท่วมขังกันหลายวันนะคะก็มีการเตรียมการที่ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยระบายลงสู่ทะเลสาบให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการเตรียมการในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะแจ้งข่าวมาจากดีเจจ้าจ๋าค่ะ
1: ครับในขณะที่หลายๆจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของรับมือกับปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับแต่จังหวัดยะลาเองเนี่ยนะครับพายุฝนซัดน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลนะครับรถล้มกันระนาวเลยทีเดียวนะครับด้านปภ.ของยะลาก็ประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติ9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ 16:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองนะครับมวลน้ำเนี่ยนะครับที่ระบายไม่ทันเนี่ยประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวได้ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณน้ำฝนจะเริ่มเบาบางลงเจ้าหน้าที่คาดว่าหากฝนหยุดตกสนิทระดับน้ำท่วมขังจะทยอยลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติในเวลาอันใกล้นะครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสภาพประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับจังหวัดยะลาเองเนี่ยนะครับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มก็คืออำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรองปีนังและอำเภอยะหานะครับส่วนพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังอำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหาก็ต้องระวังเช่นกันครับ
0: ค่ะนะคะช่วงนี้นี่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ไม่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ฟังแต่เราเนี่ยต้องมีความพร้อมกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวยังมีข่าวจากทางสงขลาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ปักใต้บ้านเรา
1: จากปักใต้บ้านเรานะครับยังมีข่าวสารต่างๆมากมายในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีข่าวจากทางยะลา
1: ครับ
2: เอ้ยขออภัยค่ะจังหวัดสงขลาไม่ใช่ยะลายะลาเนี่ยอ่านไปแล้วนะคะค่ะก็มีข่าวอะไร

0: รายงานกันมาจากดีเจแจ็คนะคะเดี๋ยวติดตามกัน
1: ส่งข้อมูลมาจากจังหวัดสงขลานะครับเรื่องของท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเพื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากมีพี่น้องมุสลิมร่วมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นั่นเองนะครับซึ่งแจ้งกันเข้ามาจากดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากมีพี่น้องมุสลิมเริ่มเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่เผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเนื่องจากปัจจุบันมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณ นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการก่อนเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยจึงอาจใช้เวลาในการตรวจคัดกรองและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆมากกว่าปกติท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงท่าอากาศยานล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการเช็คอินการตรวจคัดกรองและขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องป้องกันการพลาดเที่ยวบินและเพื่อความสะดวกในการใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่หมายเลขโทรศัพท์074-227-000หรือ074-227-001-3ลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับก็เป็นรายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คอสมทสงขลานั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีประเด็นข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเนี่ยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเพื่อที่จะหารือแนวทางการวางผังเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในส่วนของการหารือที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรองรับการขยายตัวของชุมชนตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ปัญหาความต้องการด้านการพัฒนาเมืองของจังหวัดนะคะเพื่อประกอบการจัดทำแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการวางผังเมืองค่ะให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดระนองต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะที่มารายงานพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงชุมพรกับระนองนี่ก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกัน
1: ใกล้ชิดกัน
0: นะคะเหมือนชุมพรสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟัง
1: เหมือนกับฝนตกที่ระนองน้ำท่วมถึงชุมพรอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่เพราะว่าบางจุดเนี่ยคือเราก็รับน้ำจาก
1: ครับ
0: ระนองมาชุมพรเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คลองชุมพรนะครับก็เป็นน้ำที่มาจากฝั่งระนองนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวในพื้นที่ของชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรมีการมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะนะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับวัน8ตุลาคมเนี่ยนะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นางพยอมแสงสมอายุ68ปีบ้านเลขที่168/1หมู่ที่2ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายพิสิทธิ์ฤทธิพิชัยสงครามในอำเภอท่าแซะนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้แทนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้กับเจ้าของบ้านที่ได้รับบ้านหลังดังกล่าวด้วยนะครับดันผู้ว่าเองเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าแสดงความยินดีและ มอบบ้านให้แก่นางพยอมแสงสมพร้อมเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัย4ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตการมีบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยไม่เพียงช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความสุขลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและทำให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพร้อมกันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและจิตอาสาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค

0: สิ่งของงบประมาณเพิ่มเติมรวมถึงสนับสนุนกำลังกายและกำลังใจจนทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลกินเจกันแล้วนะคะบางคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าวันนี้วันที่8แล้วน้องโอ๋นะพรุ่งนี้9เนี่ยบางที่นะคะบางสถานที่เขาเริ่มล้างท
0: ้
1: องนะคะล้างท้องบางคนสงสัยล้างยังไง กินแต่น้ำอย่างเดียวหรือเปล่าผ่าท้อง
0: ผ่าข้างในหรือเปล่านะ
1: ค่ะก็คือปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินนั่นเองใช่ไหมคะบางที่อาจจะเริ่มวันที่10บางที่เริ่มวันที่9นะคะแต่ว่าโอ้ช่วงนี้พี่โอคิดว่าน่าจะคึกคักมากๆนะคะตั้งแต่ชุมพรระนองสุราษฎร์ใช่ไหมคะกระบี่พังงาภูเก็ตสตูลตรังพัทลุงนครสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสครบไหมแม่14จังหวัดพี่โอน่าจะบอกครบหมดแล้วนะน่าจะไม่ตกหล่นจังหวัดไหนนะคะก็อ่ะใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปร่วมเทศกาลถือศีลกินเจเทศกาลถือศีลกินผักกันได้เพราะว่าจะมีกิจกรรมกันแทบจะทุกวันใช่ไหมคะพิธีลุยไฟบ้างเดินสะพานข้ามสะดอกเคราะห์บ้างนะคะก็มีหลายๆกิจกรรมเนี่ยตามแต่ละสถานที่ที่เขาจะจัดขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เห็นชุดขาวๆนะคะธงสีเหลืองนะคะก็คงจะคึกคักกันพอสมควรทีเดียวนะคะโดยเฉพาะภูเก็ตเองเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะไปร่วมงานกันเยอะอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีการเนรมิตพื้นที่นะคะแล้วก็คือพูดถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยเขาก็เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานนะโหนคนไทยคนจีนใช่ไหมคะนะก็รู้สึกว่าจะมีการประดับประดาตกแต่งสวยงามกันทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเทศกาลที่อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตนะพี่โอ๋ก็เห็นภาพตามสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างจะสวยงาม
0: ครับเวลาหมดแล้วครับพี่โอ๋ครับรายการปากใต้บ้านเราติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปากใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: จ่ายเงินให้เร็วที่สุดนายเจษฐ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าตนยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าหลักเกณฑ์เยียวยา7วันทั้งเรื่องน้ำล้อมและน้ำท่วม 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนส่วนที่ประชาชนยังกังวลว่าจะตกหล่นในการยื่นขอเยียวยาเนื่องจากปัญหาเรื่องของระบบจะมีช่องทางเพิ่มเติมช่วยเหลือเรื่องนี้หรือไม่นายเจษฐ์กล่าวว่าทางในระบบแอปทางรัฐจะมีช่องทางกรอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วและแยกไปตามเขตรวมถึงแยกตามสภาพให้ประชาชนได้เลือกแต่ถ้าข้องใจหรือข้อซักถามอะไรสามารถโทรได้ที่สายด่วน1784เพราะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันเช่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องทางอาคารสูงจึงต้องดูเป็นรายเคสเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนระยะเวลาการโอนเงินเยียวยามีหลายปัจจัยจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดและรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปกรรมธิการปภ.ถกน้ำท่วมกรุงเทพเชิญมท.3รองทวิดาเจเศรษฐ์ยอมรับไม่เคยซ้อมแผนร่วมกับกทม.การประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายพัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรม

0: กรรมาธิการมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากบลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ชี้แจงว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีสถานการณ์ฝนกทม.ได้สั่งสำนักงานต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์สั่งให้พร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนผ่าน Facebook ของกทม.ส่วนสำนักงานเขตก็มีการประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำและข้อปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างเรียลไทม์นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์กรณีน้ำอยู่ในระดับวิกฤตส่วนอุปสรรคที่พบคือมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ยังต้องพึ่งพาการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและยังขาดคีนความสามารถในการพยากรณ์ฝนละเอียดทั้งจังหวัดส่วนเซ็นเซอร์และการระบายน้ำของกทม.เน้นการตรวจวัดและการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะหลักเท่านั้นโดยในอนาคตจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าความผิดพลาดคือกระทรวงยังไม่เคยบูรณาการและซ้อมแผนด้วยกันกับกทม.แต่หลังจากเหตุการณ์ก็บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือหลังจากเสนอปัญหาแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกปภ.มีการฝึกซ้อมภัยครบทุกภาคแต่เราไม่เคยคำนึงว่าการซ้อมกับกทม.เป็นเรื่องสำคัญโดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้นคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐตั้ง4คณะทำงานนางสาวออนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิก OGP หรือความร่วมมือรัฐบาลเปิดจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้การเป็นรัฐบาลเปิดเป็นรูปธรรมจริงๆการประชุมวันนี้จึงเป็นการอนุมัติการตั้งคณะทำงาน4ด้านคือเรื่องการต่อต้านการทุจริตมีนายมานะนิมิตมงคลเป็นประธานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานการมีส่วนร่วมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานและกระบวนการยุติธรรมมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานสำหรับการพูดคุยในวันนี้ทุกคณะทำงานจะรับไปปรับปรุงและกลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไปและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนก่อนทุกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรนิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: Sprite, fresh, yeah. Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite,

0: ชี่ลองเลย
1: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองพ่อแม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
5: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวฟคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวฟคราฟต์โซดาคราฟต์ความเฟรชให้คนมีเทส
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
6: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
7: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: M-COT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
9: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะในช่วงนี้ยามบ่ายเจอกันต่อนะคะอีกหนึ่งช่วงค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆนำมารายงานฝากกันที่นี่เช่นเดิมค่ะ2คลื่นความถี่นะคะที่คุณสามารถติดตามรับฟังกันค่ะในส่วนของอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ในช่วงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังทั้งเพจอสมทชุมพรทั้งเพจอสมทหลังสวนนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยหรือจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้ MCOT Connect ค่ะนะเลือกชุมพรหรือว่าเลือกหลังสวนก็ได้ก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็มีงานเพลงค่ะมาให้กำลังใจนะคะช่วยย่อยอาหารกันในยามบ่ายๆแบบนี้กันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของสภาพอากาศค่ะที่จะต้องมารายงานกันนะคะบางคนบอกว่าแหมวันนี้แดดยังจ้าอยู่เลยนะคะแต่ก็มีประกาศเตือน 9-13 นะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะเจอฝนตกหนักกันในหลายๆพื้นที่นะคะดังนั้นก็มีการเตรียมการเตรียมเฝ้าระวังกันในหลายส่วนเลยนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยสภาพอากาศวันนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะ60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลนะคะในส่วนของชุมพรบ้านเราคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวรอข้อมูลแป๊บนึงนะคะไปดูในส่วนของรายจังหวัดกันแป๊บหนึ่งนะคะโอ้กำลังค้นหาสภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของชุมพรให้ได้รับทราบกันนะคะว่าฝนบ้านเราเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะคะในชุมพรค่ะวันนี้นะคะฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะเยอะเลยคุณผู้ฟัง 70% ของพื้นที่นะคะดังนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้เนิ่นๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ไปฟังเพลงกันตามคำแนะนำจากลุงบุญช่วยค่ะลุงบุญช่วยปังหวานบอกว่าไม่รู้ฝนจะตกหรือหยุดจะแบบไหนยังไงไม่รู้แต่ว่ามีครึ้มๆมานะคะก็อย่างที่แจ้งให้ได้รับทราบกันไปคุณผู้ฟังว่าจะเจอฝนนะคะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็อย่างที่บอกไป60-70ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยความห่วงใยค่ะสาววารินนะคะเพลงนี้ค้นหาดูก่อนของน้ำตาสาววารินของคุณจินตลาภูลาภนะคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนละกันค่ะ

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
2: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
4: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
5: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการค่ะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งนะยามบ่าย

0: ตรงนี้เพิ่มพลังนะคะเพิ่มพลังค่ะสำหรับใครที่ติดกาแฟนะคะกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้ซื้อติดบ้านกันเอาไว้นะคะจะดื่มเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะกาแฟ3 in 1ค่ะกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟแท้จากชุมชนเลยนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะหอมเข้มกลมกล่อมนะคะสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุค่ะหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะติดต่อโดยตรงก็0936763606ค่ะ0936763606นะคะช่วงนี้มีข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนนะคะต้นไม้ชนิดไหนที่มันจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อรานะคะคุณผู้ฟังวันนี้ลองเปิดใจใช้ Black Cat 1ค่ะยาเชื้อราที่ปลอดภัยทั้งคนทั้งแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเขาใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดเลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อ2แถม1นะคะอีกไม่กี่วันนะคุณผู้ฟังดังนั้นรีบด่วนเลยค่ะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยจำกัดนะคะดังนั้นตอนนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรค่ะนะคะกับ Black Cat 1ซื้อ2ขวดแถมไปเลยอีก1ขวดนะคะคุณจะได้ในราคาที่ประหยัดมากขึ้นต้องรีบหน่อยนะคะสอบถามที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกษตรประธานพรได้เลย0634596939นะคะ0634596939แล้วก็อย่าลืมใช้ควบคู่กันไปกับปุ๋ย Black Cat ด้วยทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ Black Cat 1นะคะฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ฟังของอสมทชุมพรของเรานะคะที่จัดกิจกรรมค่ะประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วนะคะชิงโล่แล้วก็เงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะและเราจะชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นะคะณตลาดมรกตสแควร์ค่ะก็สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดชุมพรโดยคุณแสงนภาหรีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงกันนะคะนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีร้านอำเภอหลังสวนค่ะรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงค์เจ็ตสติ๊กเกอร์ทุกชนิดนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยที่นี่ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นะคะแล้วก็งานป้ายนะสอบถามที่0775812644ค่ะนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครรีบสมัครกันเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าปีนี้บอกไว้เลยนะคะว่ารับจำนวนจำกัด30คนเท่านั้นนะคะตอนนี้ทยอยส่งรายชื่อมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทยอยส่งคลิปมานะคะส่งรายชื่อมาก่อนได้นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นน้องๆที่มีความสนใจนะคะโอกาสมาถึงแล้วนะร่วมกิจกรรมดีๆกับเรากันได้เลยนะคะในช่วงนี้นะก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะเผื่อใครที่อาจจะมีลูกๆหลานๆแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของการเป็นนักพากเรือนะเพราะว่ามันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตได้นะอาจจะพากเรือเป็นแล้วไปพากฟุตบอลได้ไปพากกีฬาได้โอ้มันต่อยอดไปได้หลากหลายนะคะก็ฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยค่ะสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกษตรประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ
0: มีในเรื่องของข่าวบริการค่ะมาประชาสัมพันธ์นะคะคุณแม่จิตบุญเทศค่ะอายุ88ปีแม่ของนายธวัชชัยบุญเทศหรือผู้ใหญ่ไข่นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนค่ะซึ่งคุณแม่จิตท่านได้ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลชุมพรนะคะด้วยโรคชราค่ะขณะนี้ก็บำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านเลขที่8หมู่ที่4ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะที่บ้านของผู้ใหญ่ไข่ค่ะตั้งแต่วันที่8ตุลาคมวันนี้จนถึง14ตุลาคมนะคะแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจค่ะในวันที่15ตุลาคมณวัดชลทานพอดีหรือวัดน้ำฉานะคะก็ จ้งประกาศให้ทราบกันโดยทั่วกันด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวงานบุญของคุณผู้ฟังในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะ

0: มีงานบุญนะคะกับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลตามแนววิถีพุทธถวายสลากพัดปีที่27ค่ะณวัดถ้ำบางน้ำจืดถ้ำศรีโนนิมิตหมู่ที่13ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ขอเชิญทุกท่านนะคะได้ร่วมบุญถวายสลากพัดปีที่27ร่วมหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานครอบครัวละ1สายเข้าวัดนะคะถวายเป็นสลากพัดแด่พระภิกษุสามเณรนะคะณวัดถ้ำบางน้ำจืดถ้ำศรีโนนิมิตนั่นเองค่ะก็ประกาศประชาสัมพันธ์นะคะให้ได้รับทราบกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะและนี่คือช่วงของข่าวบริการค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของ

0: รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้ไปบ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
1: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไอ้ยาไม่อยากนอนส้มเพราะไข้วัดใหญ่ใช่ไหมง่ายมากเลยล้างมือบ่อยๆให้สะอาดใส่หน้ากากเวลาไปเจอเพื่อนเยอะๆแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ทุกปีนะครับสุขภาพคุณจะดีมารวมป้องกันไข้วัดใหญ่ลืมง่ายๆที่ตัวคุณ
3: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา Mcot Radio Network ออสซ่ามอเตอร์ชุมพร
4: Mcot Radio Network ออสซ่ามอเตอร์ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายนะคะโดยคุณทนายศิวพรธรรมสรและโอ๋นฤมลค่ะทนายศินั่นเองนะเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนำเรื่องราวข่าวสารสาระทางข้อกฎหมายเนี่ยที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันพฤหัสค่ะ 13:35 นโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 14:00 นนะคุณผู้ฟังใครมีข้อสงสัยใครมีเรื่องราวที่อยากจะฝากกันเอาไว้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะตอบไม่ทันในรายการเนี่ยก็ยกยอดไปในสัปดาห์ต่อไปนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือมีเรื่องที่อยากรู้นะคะหรือว่าข้องใจเนี่ยให้ทนายศิวพรได้ให้คำตอบก็โทรมาพูดคุยกันที่077-641-567ได้นะคะ077-641-567ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทางข้อกฎหมายเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อใครที่เขาบอกมาว่าแบบนี้เขาบอกมาว่าแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเราหาข้อมูลเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนะคะได้ยินจากปากทนายความอย่างเงี้ยมันจะได้มีความรู้ความเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะดังนั้นรายการคุยกับทนายเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการดีๆที่มีประโยชน์นะคะมีสาระทั้งข้อกฎหมายดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักแป๊บเดียวนะคะฟังเพลงกันด้วยฟังสิ่งดีๆที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันด้วยแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ารอติดตามกันค่ะ

0: ับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
1: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 2:00 เสาร์และอาทิตย์ปิด 6:00 เย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
0: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
2: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
0: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
3: สำหรับสิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนต่างๆหลากหลายมากมายพร้อมบริการนะคะร้านเอกศึกษาพันธ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่6:30นะคะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนค่ะสอบถามพูดคุยกันที่0896497753นะคะหรือที่0775414403หรือตรงไปที่ร้านได้เลยกับร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะขอบคุณเจ๊เพนร้านขายของชำด้วยค่ะอยู่ตลาดเวชัย2ที่นี่มีของแห้งเครื่องปรุงหลากหลายชนิดเลยนะคะก็สอบถามได้จำหน่ายทั้งราคาปลีกราคาส่งเลยค่ะสำหรับร้านเจ๊เพน0898755427นะคะ0898755427ค่ะอยากกินนะคะเมี่ยงปลาเผาอร่อยอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะหรือจะเป็นอีกหลากหลายเมนูที่พี่มอนเมี่ยงปลาเผาอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะก็สอบถามกันได้เลยที่0819310478อยู่ยัง

กับห้างกูสโตนะคะพี่มอนเมี่ยงปลาเผารับรองติดอกติดใจแน่นอนโกยันทอดมันปลาด้วยค่ะปลาสดปลาบ้านงานหลากหลายชนิดเลยนะคะทอดมันปลาที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนนะคะสอบถามกันไปค่ะโกยันทอดมันปลาสำเริงคาร์ฟหมู่14ตำบลพะโต๊ะนะคะผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาร์ฟค่ะรวมไปถึงรูปพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยสอบถามได้ที่0808876137นะคะ0808876137ค่ะเพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยนะคะมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเที่ยวสวนรุ่งสำเริงค่ะศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอยากจะได้ที่พักนะคะก็เป็นห้องพักที่สะดวกสะอาดปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดนะคะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการด้วยกับจุธามาศเพลสนะคะใกล้สี่แยกทางตันค่ะห้องพักราคาประหยัดนะคะทั้งมีทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมค่ะสอบถามได้เลยที่0945935345นะคะ0945935345นะคะจะพักแบบรายวันรายเดือนสอบถามพูดคุยกันได้นะคะกับจุธามาศเพลสนั่นเองค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะพูดคุยกันค่ะกับทนายศิวพรธรรมสอนนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๋สวัสดีทุกผู้ฟังทางบ้านนะครับ
0: ค่ะนะคะมาเจอกันแน่นอนมีเรื่องราวทางข้อกฎหมายนะหรือบางทีเราก็อาจจะเก็บข่าวมาสรุปมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังส่วนใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายปรึกษาพูดคุยกันในรายการได้นะคะโดยคุณฝากคำถามมานะคะมีก็ตอบทันในสัปดาห์นี้ก็ตอบแต่ถ้าเกิดไม่ทันก็รอเป็นสัปดาห์ต่อไปนะคะอ่ะวันนี้นะคะมีประเด็นเรื่องราวทางข้อกฎหมายอะไรที่จะมาฝากกันบ้างคะทนายศิวพร
1: ครับวันนี้จะบอกว่าเป็นวันที่มีการไต่สวนนายกรัฐมนตรีในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายคนก็สงสัยว่าการไต่สวนนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีภาพข่าวอยู่นิดนึงในเรื่องของการสาบานตัวแต่ว่าในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำว่าสาบานตัวก็เป็นเรื่องของการปฏิญาณตนนะครับ
0: ปฏิญาณตนนี่หมายความว่าคือจะให้ข้อมูลใช่ไหมคะที่เป็นจริงถูกไหมคะ
1: คือปกติแล้วในเรื่องของการสาบานตัวสาบานในศาลเนี่ยสาบานในศาลกับเรื่องของการปฏิญาณเนี่ยคือด้วยหลักของคำเนี่ยมันก็แตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าในเรื่องของวิธีการปฏิบัติเนี่ยปกติแล้วในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแตกต่างจากในคดีแพ่งทั่วไปครับ
0: ค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นกฎแล้วก็เป็นข้อระเบียบใช่ไหมคะเวลาใครเข้าไปขึ้นศาลนะคะก็จะต้องมีการสาบานในศาลหรือว่าการปฏิญาณใช่ไหมคะเหมือนที่ทนายศิวพรบอก
1: ทีนี้ที่ผมหยิบเรื่องนี้เข้ามาพูดในรายการในวันนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการพูดในเรื่องของการขึ้นศาลนะครับพี่โอ๋จะมีกระบวนการหนึ่งก่อนที่จะมีการให้การต่อศาลเขาเรียกว่าการสาบานตนครับแต่ว่าหลักของการสาบานเนี่ยก็ไม่มีข้อกำหนดชัดเจนว่าคือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา95แล้วก็มาตรา113ครับคือบัญญัติไว้ว่าก่อนที่พยานเนี่ยจะให้การต่อศาลต้องมีการปฏิญาณตนหรือการสาบานตนแต่ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องมีข้อความอย่างไรนะครับรวมถึงในคดีอาญาก็จะมีบัญญัติไว้ในวิธีพิจารณาความอาญามาตรา172ด้วยว่าจะมีการสาบานตนเช่นเดียวกันนะครับส่วนในสารรัฐธรรมนูญก็จะมีบัญญัติไว้เช่นกันก็เป็นเรื่องของการสาบานการปฏิญาณตนนะครับหลักของศาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสาบานเสาใครนับถือศาสนาอะไรอะครับอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามก็ใช้สาบานตนตามศาสนาหรือผู้ที่ไม่นับถือศาสนาก็จะมีหลักในการสาบานตนเช่นกัน
0: ค่ะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติ
1: ว่าจะกล่าวความจริงต่อศาลนะครับถ้าในศาลเนี่ยถ้าทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาเนี่ยถ้าผู้ที่มาเป็นพยานต่อศาลหรือให้การต่อศาลเนี่ยไม่ได้สาบานคำให้การนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ครับโย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปศาลอย่าลืมสาบานตัวก่อนว่าจะพูดหรือกล่าวหรือให้การต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นนะครับหลายคนก็บอกว่าทำไมการให้การในศาลเนี่ยต้องสาบานตัวนี่คือเหตุผลแล้วก็สาบานตัวแล้วมีผลอย่างไรก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักของความเชื่อทางศาสนาแล้วก็ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายครับพี่โอ๋ถ้าเราบอกว่าทำไมต้องสาบานก็คือกฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องสาบาน
0: ค่ะนะคะคือบางที
1: ผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ปัจเจกบุคคลจะวินิจฉัยเอา
0: ใช่ค่ะมันเป็นความเชื่อบางคนก็เชื่อมากใช่ไหมคะบางคนไม่เชื่อเลยหรืออะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอ่ะวันนี้เนี่ยในเรื่องราวของศาลเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็มีความยุติธรรมอยู่แล้วแหละที่จะต้องตัดสินคดีความต่างๆนะคะทีนี้อ่ะมาคุยถึงอันนี้เป็นข้อมูลเป็นอะไรล่ะที่สาระละกันเนาะสาระที่ทนายเชื้อพลเอามา
1: ฟังหลายคนจะได้เห็นภาพนี้เต็มหน้าฟีดไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันInstagram Facebook หรือแม้กระทั่ง TikTok เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันทั้งวันรวมทั้งภาพข่าวโทรทัศน์ว่าจะมีการสาบานตัวของนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเห็นว่าพอมันเป็นภาพข่าวลักษณะแบบนี้หลายคนอาจจะส

0: งสัยว่าการสาบานตนเนี่ยมันเป็นการสาบานว่าจะพูดความจริงหรือเป็นการสาบานที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับก็เลยอยากหยิบเรื่องนี้มาพูดว่าในการสาบานตนในการขึ้นพิจารณาคดีของศาลเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นปกติครับพี่โ
1: อ
0: ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาหรือคดีจัดการพิเศษต่างๆเนื่องจากว่าหลายคดีก็นำวิธีพิจารณาคำแพ่งมาใช
1: ้ค่ะนะคะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวที่ดังมาแรงกันในวันนี้แหละนะคะแต่เรื่องที่พี่โออยากจะมาถามพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับทนายศิวพรนะคะอันนี้เนี่ยพี่โอเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยไปใช้หรือบางคนอาจจะเคยเห็นผ่านๆเอ๊ะบัตรประชาชนใบเดียวสามารถผ่อนสินค้าได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีบางร้านใช่ไหมคะที่เอาบัตรประชาชนมาใบเดียวนะคะเดี๋ยวจะผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวจะผ่อนโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวจะผ่อนนู่นนั่นนี่ผ่อนได้หมดเลยนะคะทีนี้อันเนี้ยมันเป็นถ้าทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่สมมติพี่โอขายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเนี่ยมาขอผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับพี่โอโดยพี่โอก็ขอแค่บัตรประชาชนใบเดียวอย่างเงี้ยมันสามารถผูกพันเป็นทางข้อกฎหมายได้ไหมให้ทนายศิวพรได้ให้รายละเอียดข้อมูลตรงนี้สักนิดนึง
0: อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่สงสัยของประชาชนทั่วไปครับพี่โ
1: อ
0: เราต้องแยกให้ออกก่อนว่าการซื้อสินค้าการผ่อนสินค้าและการเช่าซื
1: ้
0: อนะครับการผ่อนสินค้าคือการซื้อสินค้าเงินผ่อนนะถ้าเกิดจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือกรรมสิทธิ์ของสินค้าเป็นของผู้ซื้อหรือว่าเป็นผู้ให้เช่าซื้อ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อย่างที่พี่โอขายรถจักรยานยนต์ในราคาผ่อนเนี่ยพี่โอบอกว่าเมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วเนี่ยถึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ให้อันนี้เขาเรียกว่าการเช่าซื
1: ้อ
0: นะก็จะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเรื่องปกติเลยครับแต่สิทธิของผู้เช่าซื้อคือทรัพย์สินน่ะรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือยังเป็นของผู้ให้เช่าซื
1: ้อผ่อนอะไรคือผ่อนไประยะหนึ่งนะคะก็อาจจะได้ของบางคนก็บอกต้องผ่อนไปจนหมด
0: ว่าการเก็บเงินสดไปซื้อเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะการผ่อนเนี่ยเวลาคุณเจอดอกเบี้ยที่มันเป็นดอกเบี้ยที่มันบวกเข้าไปกับราคาสินค้าพอไปคำนวณราคาสินค้าพี่โอ
1: ๋
0: ผมเคยขอเปิดดูคนรู้จักคนหนึ่งที่เขาซื้อโทรศัพท์มือถือมาราคาแค่ 12,000 บาทพี่โ
1: อ
0: ๋พี่โอ๋รู้ไหมเขาต้องเสียดอกเบี้ยตั้ง 6,000 บาทเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตลอดระยะเวลา24งวดผมเลยโอ้โหเท่ากับโทรศัพท์เครื่องนี้เขาซื้อมา 18,000 บาทนะ
1: ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าลองดูแล้วกันนะคะคุณน้าฟังแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วทนายสิค่ะ
0: ครับยังไงก็ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีประเด็นทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการทำสัญญาก็อย่างที่ผมบอกฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เสียหายกันเยอะมากในระบบเศรษฐกิจครับ
1: ใช่ค่ะในวันนี้ขอบคุณทนายศิวพรนะคะ
0: ครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะทนายศิวพรธรรมสอนนะคะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วคุยกับทนายวันนี้นะคะคงจะได้สาระความรู้นะคะคุณผู้ฟังใครมีปัญหาทั้งข้อกฎหมายก็อย่าลืมฝากคำถามกันได้ที่077-641-567นะคะเอาไว้เราจะเจอกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้อกฎหมาย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: พบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้บริการให้เหลือเพียง9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพบผู้ป่วย

0: เข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยจังหวัดตรังตัดไม้ไผ่เตรียมยกเสาเต็งโกเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้กันนิกาสุขคกิจรายงานครับ
1: นายโสพลเอื้อศรีทองกุลประธานศาลเจ้าพ่อหมื่นรำอำเภอเมืองจังหวัดตรังและคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกว่า30คนเดินทางไปยังสวนไผ่ในตำบลนาข้าวเสียอำเภอเมืองตรังเพื่อประกอบพิธีตัดไม้ไผ่สำหรับนำไปยกเสาเต็งโกหรือเสาสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินเจและใช้แขวนตะเกียง9ดวงโดยเชื่อกันว่าเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปยังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า240ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากขณะที่บรรดาร้านขายอาหารเจส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา 5-10 บาทต่อจานหลังได้รับผลกระทบผักแพงจากภาวะน้ำท่วมกันนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
11: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวน วนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

0: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
1: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
3: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะในช่วงของยามบ่ายสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันช่วงนี้กับโอ๋ณรมนค่ะเจอกันที่นี่เช่นเดิมอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะส่งมอบความสุขความสบายใจค่ะกับงานเพลงเพราะๆนะคะเติมๆให้กำลังใจกันเช่นเดิมคุณผู้ฟังอยากฟังงานเพลงไหนคิดถึงงานเพลงอะไรแนะนำมาเลยนะจ๊ะ0776415567ค่ะ0776415567นะคะยามบ่ายๆแบบนี้ค่ะก็หลายๆคนหนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนหรือเปล่าเรื่องเพลงจังหวะสนุกสนานคึกคักกันเข้ามาหน่อยนะคะแล้วก็ลุกขึ้นยืนบิดซ้ายบิดขวานะคุณผู้ฟังดื่มน้ำกันด้วยนะคะอย่านั่งนานๆอย่านั่งเฉยๆนะคะคุณผู้ฟังต้องรู้จักขยับเขยื้อนร่างกายกันบ้างนะคะด้วยความห่วงใยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ไปค่ะฟังเพลงกันต่อละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายมากมายที่จะมาพูดคุยกันที่นี่ค่ะ
1: ไอ้มาเอ็งอย่าให้สาวกรุงเทพเนี่ยมันมาหลอกหนุ่มบ้านนอกอย่างพวกเรานะเว้ย
2: ไม่มีทางหรอกพ่อผมไปละ
3: เฮ้ยมาช้าจังมาหลังจะไม่ติดรถกันได้แล้วนะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงนะคะวันนี้ช่วงคุณขอมาเราจัดให้ค่ะหลายคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะคะหยุดอีกแล้วเนาะหยุดอีกแล้ว1วันค่ะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราส่งเพลงค่ะที่คุณถามกันมาหลังไมค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้คุณได้ฟังกันก็มีทั้งจังหวะเร็วๆจังหวะสนุกสนานจังหวะผ่อนคลายนะคะเพลงก็อยากจะให้แบบกลางเก่ากลางใหม่บ้างใหม่ๆบ้างนะคะถ้าอมตะเนี่ยขอเปิดสัก1เพลงละกันนะคะกลัวคุณผู้ฟังคือจริงๆเพลงอมตะเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเพลงจังหวะสนุกๆ กันได้นะแต่ว่าบางท่านเนี่ยชอบไปเลือกเพลงช้าๆเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนง่วงเหงาหาวนอนในช่วงบ่ายๆแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังดังนั้นมาค่ะก็ช่วยกันเลือกเพลงจังหวะสนุกๆ กันหน่อยนะคะจะได้คึกคักแล้วก็คึกครื้นไงนะคะแล้วก็มอบกำลังใจค่ะให้กับพี่น้องชาวสวนมังคุดกันด้วยนะคะในช่วงนี้นะสู้ๆค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงกันต่อนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์อย่างงอนกันนะคะแต่ยังโทรมาคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นว่าช่วงนี้ไปค่ะฟังเพลงกันต่อเลยค่ะ

สำหรับในช่วงนี้ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เราก็เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะและเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.นะคะอบรมฟรีค่ะพร้อมประกวดแข่งขันณตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยสารจังหวัดหลังสวนค่ะพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมนะคะมีข้อสงสัยทางข้อกฎหมายปรึกษาขอคำปรึกษาได้ที่0775410068ค่ะทกสสาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรโทรสอบถามได้เลยที่ทกสสาขาหลังสวนนะคะ0775413071นะคะหรือที่ทกสชุมพรก็ได้0775010051นะคะสากลการเกษตรหลังสวนค่ะจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเรารับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งค่ะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงนะคะสนใจสมัครสมาชิกสอบถามได้เลยที่0775411139นะคะร้านเจียดตลาดอวยชัย2หลังสวนค่ะจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งแล้วก็มีน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านนะคะโทรสั่งเลย0649294232นะคะพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจค่ะครัวคุณเอปากตะโกโฮมสเตย์นะคะมีที่พักแล้วก็บริการหมูกระทะค่ะราคาหลักร้อยนะคะแต่วิวหลักล้านเลยนะคะอร่อยริมคลองธรรมชาติฮิวใจค่ะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจองโต๊ะเลยก็0909703895ค่ะลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพนะคะอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอมอำเภอหลังสวนค่ะหารถยนต์มือ2คุณภาพดีถามเลย0836926565

40นะคะห้องอาหารคุณสาหร่ายค่ะจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่นะคะเปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ด้วยที่ห้องอาหารคุณสาหร่ายเปิดบริการ24ชั่วโมงนะคะแผงทุเรียนน้องปลื้มค่ะโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชอยู่ตำบลวังตะกอมอำเภอหลังสวนนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรสอบถามที่081-536-1153นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะ Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะโดยคุณทัพพลทำพักดีค่ะสั่งซื้อออนไลน์ก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์www.chibat.com นะคะหรือ ID line ค่ะ0875944194นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่สนับสนุนนะคะกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ของเราในช่วงนี้ด้วยนะคะ

่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจน

0: ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

ฟังงานเพลงเพราะๆกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องมาบอกกล่าวกันด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนว่าอากาศมันหนักๆนะคะฝุ่นควันมันก็เยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราขอนำเสนอคาชิว่านะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ค่ะใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางแรงเนี่ยได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องก็มีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยใช้ไส้กรองระบบเฮปาค่ะเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจนะคะวันนี้สั่งซื้อค่ะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นโทรด่วนเลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะพร้อมด้วยนี่เลยสำหรับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังที่รอกันอยู่ในช่วงนี้เหมือนเดิมค่ะ

0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรมาคุยมาเล่ากันนะคะติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะวันนี้อ่ะใครที่คืออาจจะชอบเครื่องดื่มนะคะหลายๆตัวที่มันอาจจะทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยขึ้นไปได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือหลายๆท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วแหละนะคะว่ามันมีเครื่องดื่มชนิดไหนแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังแต่บางทีมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยนะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเป็นตัวแรกเลยค่ะที่ควรจะคิดถึงใช่ไหมคะอันนี้ก็พยายามทำอยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องติดชาเย็นใช่ไหมคะกาแฟหรืออะไรเงี้ยก็กินได้ดื่มได้แต่ว่าเอาแบบไม่หวานนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะนะสำหรับคนที่คือติดชามากๆชาเขียวชาดำชาสมุนไพรใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ให้น้ำตาลน้อยลงไปหน่อยนะคะแล้วก็กาแฟดำเนี่ยอาจจะเหมาะกว่ากาแฟหวานนะคะในช่วงที่ลดน้ำหนักนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาก็คือสิ่งที่เติมลงไปในกาแฟนั่นเองนะคะกาแฟดำไม่เติมน้ำตาลค่ะแล้วก็ไม่เติมครีมเทียมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นก็ดื่มกาแฟผสมน้ำผึ้งบ้างใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นกาแฟดำแบบเพียวๆไปเลยนะคะอันดับ4ก็คือน้ำโซดาแบบไม่เติมน้ำตาลเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่มความหลากหลายได้นะคะโซดาเปล่านะกินแล้วเย็นซ่าชื่นใจเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็เครื่องดื่มที่5คือน้ำมะนาวไม่เติมน้ำตาลค่ะดื่มได้แต่ว่าไม่ได้เผาผลาญไขมันนะคะมะนาวเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็คิดไปว่าช่วยสลายไขมันได้โดยตรงค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะถ้าหากว่าเรานำน้ำมะนาวนะคะมาเติมในน้ำเปล่าโดยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานต่ำแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้น้ำเนี่ยดื่มง่ายมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะอันดับ6ค่ะนมแล้วก็นมทางเลือกก็ต้องไปดูที่ฉลากด้วยนะคะเพราะว่านมเนี่ยมีสารอาหารที่มีประโยชน์ค่ะคือโปรตีนแล้วก็แคลเซียมนะคะแต่สำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเนี่ยอาจจะพิจารณาพลังงานแล้วก็น้ำตาลที่เติมเพิ่มไปด้วยนะคะอันดับ7น้ำผลไม้นะคะไม่ได้เท่ากับผลไม้ทั้งผลนะคะแม้ว่าน้ำผลไม้นี่ที่เขาทำมาจากผลไม้เนี่ยพอผ่านการคั้นหรือว่าแปรรูปมาแล้วนะคะเราอาจจะได้รับน้ำตาลจากผลไม้ในปริมาณที่มากใช่ไหมคะคุณผู้ฟังดังนั้นเขาบอกว่าการกินผลไม้ทั้งผลเนี่ยมักจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการดื่มน้ำผลไม้ในปริมาณมากๆนั่นเองนะคะอันดับ8ค่ะเครื่องดื่ม0แคลอรี่ดื่มได้ไหมเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปซื้อน้ำนะคะเครื่องดื่มเนี่ยมันจะบอกว่า0แคลอรี่หรือไม่มีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงที่คนที่ต้องการลดการ

บริโภคน้ำตาลเนี่ยอาจจะเลือกเครื่องดื่มแบบนี้ก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังสรุปแล้วการลดน้ำหนักนะคะไม่ต้องหาน้ำวิเศษแค่เลือกให้เป็นก็พอนะอันนี้มันก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะเข้าใจง่ายๆนะคุณผู้ฟังก็นำมาพูดคุยกันค่ะกับช่วงของนานาสารพันสาระของเราในช่วงนี้ค่ะ

0: สำหรับนะคะน้องๆเยาวชนอายุ 8-15 ปีค่ะนะที่อยากจะประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วนะตอนนี้เรายังคงเปิดเวทีรับสมัครน้องๆจนถึง20ตุลาคมนี้แล้วเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมค่ะที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนนะคะชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะนะก็สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนค่ะสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกนะคะซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยที่081-895-5850นะคะ0818955850นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

หมดเวลากันอีกแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงของเรานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะจะฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในรถฟังอยู่ในสวนนะคะฟังอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกข่าวนะคะจากอสมทชุมพรของเราแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะเพราะว่าเรามีเพลงเพราะๆค่ะให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันที่นี่เรื่องราวข่าวสารสาระดีๆก็ติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆของเราในช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงนี้จบพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะกับรายการจิ๊กโกยามบ่ายนะคะโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะติดตามให้กำลังใจกันค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้โอนรมนตันบินลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่มีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพด้วยใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะสภาพอากาศแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะคะมีสติในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใยกันเสมอค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินเข้าทำเนียบลดกระจกโบกมือทักทายสื่อทำท่ารูดซิปปากหลังสื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13:35 นหลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมระหว่างที่รถแล่นเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้ลดกระจกรถลงพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้องผู้สื่อข่าวจากนั้นนายอนุทินปฏิบัติภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนายกลงมาส่งรัฐมนตรี UAE ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายอนุทินทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินตักกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเอกนิติชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AM 2026คาดมีควบคู่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ถึง2ครั้งซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 16,000 คนและคาดว่ารวมทุกภาคส่วนจะใกล้เคียง 20,000 คนโดยการจัดงานได้ชูความเป็นไทยผ่านชุมชนผ้าไทยภูมิปัญญาไทยอาหารไทยและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกควบคู่กับการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกใน3ด้านหลักได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนตลอดจนเตรียมขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่แบงคอกบลูปรินท์พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิตอลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยโดยถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบช่วยสอนผู้ค้าสตรีทฟู้ดและความร่วมมือจับแบงก์ชาติและ IMF ยกระดับความปลอดภัยดิจิตอลพร้อมแบงคอกไดอะร็อกบทสรุปแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรับมือภัยแล้งและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญผ่านการเชิญชม Royal Pavilion นิทรรศการตามพระราชดำริรัชกาลที่9และการต่อยอดในรัชกาลที่10เช่นโครงการแก้มลิงรวม

0: ถึงการแบ่งปันบทเรียนการบริหารจัดการล่วงหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานสุภจีคาดอนุทินและทรัมป์ปิดดีลภาษีสหรัฐช่วงถกเวทีสุดยอดอาเซียนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเจรจาภาษีการค้าสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ได้ตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องหารือกันในคณะทำงานซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งหนังสือมาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้มีการพบกันและสามารถลงนามข้อตกลงได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนเรื่องตัวเลขภาษีทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไทยต้องดูจากประเทศโดยรอบด้วยว่าอยู่ที่ตัวเลขใดส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าวก็ต้องมีมาตรการในการดูแลต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
9: ์ New Honda Giorno Plusสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
10: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
11: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
9: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
13: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมนิ้นกาแฟซองทรีนวันติเข้มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบแคบไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
14: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมัมรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
12: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
15: เอาละครับตอนนี้ก่อนขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
16: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
17: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
16: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
18: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
19: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
17: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
5: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
21: โกยามบ่ายซุปเ
22: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
21: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นกับเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงสตริงเก่านะครับวันนี้วันพฤหัสบดีฟังเพลงสตริงเก่าๆกันนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้แนะนำเพลงโปรดได้เลยกับ0776415 67นะครับดูแลกันพร้อมทั้ง Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะครับที่โชว์รูมของ Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับอยากได้ยินว่ารักกันกับอัศนีวสันต์นี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้แล้วก็ไปต่อเนื่องกันอีกหลายเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยครับ

ขอไข้นานๆหน่อยได้ไหมนะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่คือวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับชื่อเพลงว่ากอดฉันนะครับเพลงเพราะที่นำมาฝากกันในช่วงของจิโกยามบ่ายในสไตล์ของเพลงสตริงเก่าๆนะครับวันนี้ฟังเพลงสตริงเก่ากันที่ 90.75 และ 104.75 กับบรรยากาศของวันพฤหัสบดีนะครับฉะนั้นขอฟังเพลงเพื่อชีวิตมาต้องยกยอดไปวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณไปถึงผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเรานะครับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทางอสมทชุมพรนะครับจะจัดกิจกรรมเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4เพื่อชิงเงินรางวัลและรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับโดยจะชิงชนะเลิศกันวันที่23ตุลาคมนี้ที่ตลาดมรกตสแควร์นะครับงานนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EVรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าการเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพที่เสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต้ด้วยนะครับรวมถึงเสือการเกษตรแยกวังตะกออำเภอหลังสวนด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทรศัพท์0775443666นะครับขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายยาสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจนะครับขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมให้บริการคำปรึกษาแนะนำเรื่องการเกษตรโทรศัพท์0775453411และขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเรากันด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่อสมทชุมพรกำลังจะจัดขึ้นนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: Boycott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio networkรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: M-Cut Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

เงินเพลงเพราะๆเก่าๆอีกหนึ่งเพลงของคุณตะนะครับนี่คือเพลงว่าความหวังกำลังใจนะครับขอมาจัดให้ฟังกันในช่วงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการดูแลการเอาใจใส่นะครับการใส่ปุ๋ยที่ดีก็ย่อมได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพฉะนั้นเลือกปุ๋ยทั้งทีต้องเลือกปุ๋ยที่ดีด้วยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสอและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงไกลบ้านคุณนั่นเองครับเอาละไว้ต่อเนื่องกันกับเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่เสือธนพลอินทริศนะครับนี่คือดูโง่ๆครับ

นี่คือเสือธนพรอินทริศนะครับเพลงเพราะที่ทำถึงกันเข้ามาจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับที่โกย่ามบายช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆที่เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i รถยอดนิยมอมตะนะครับ Scoopy IPC Akiono และอีกหลายรุ่นเลยนะครับวันนี้ที่ Hondaชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองครับต่อเนื่องนี่คือคุณสอนกับอิจฉาครับ

อิจฉาเลยครับงานเพลงของคุณสอนตามคำแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5 โมงเย็นสวัสดีครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: นี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้ระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลา5วันพรรคฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนจากพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศมองว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกทวงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าข้อกล่าวหานั้นเพียงพอต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยืดเอาผิดแล้วหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายทวงดุลตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อใช้เอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในการลงมติต้องเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าส.ส.ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อดูพยานหลักฐานที่เปิดเป็นรายบุคคลอยากให้ทำหน้าที่ในการลงมติอย่างตรงไปตรงมาด้านนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรอบเวลาการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลา14วันเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะเสนอให้ครม.กำหนดวันเพื่อบรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้านโฆษกรัฐบาลสวนกลับฝ่ายค้านยติอภิปรายรัฐมนตรีบันเทิงทิปไตยเพอร์เจอร์คนดีมีผลงานยังโดนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนได้เห็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกแวบแรกคือบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เรียกว่าบันเทิงทิปไตยอยากเห็นว่าจะกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเลยมีความพยายามเน้นคำศัพท์บางคำและใช้วัฒกรรมซึ่งคิดว่าในการอภิปรายก็คงจะทำแบบนี้คือเอาวัฒกรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีออกมาเผยและขยายความถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองเป็นสีสันและเป็นแสงทางด้านการเมืองซึ่งนึกหน้าออกว่าใครจะอภิปรายเรื่องใดบ้างเมื่อถามว่ามองเป็นความบันเทิงแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ห่วงเรื่องข้อมูลในการชี้แจงหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่ายังไม่เห็นเลยว่าเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรจะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนทำงานอย่างหนักทำงานดีมีผลงานก็มีชื่อไป

0: ด้วยเมื่อถามว่าการที่มีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายถึง18คนเป็นการตั้งเป้าแบบหวานแหหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่าก็อยากจะรู้ว่าจะอภิปรายครบทุกคนหรือไม่ตนในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อมาสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่ว่าอภิปรายเพียง 5-6 คนส่วนที่เหลือไม่อภิปรายฝากประชาชนทวงถามด้วยพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนจะฟ้องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบให้เข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหากอภิปรายไม่ครบส่วนเรื่องการจัดสรรเวลานายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เราคงไม่สามารถให้อภิปรายได้ทั้งวันทั้งคืนหรือตลอดทั้งเดือนเพราะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
11: ์ตื่นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมนิ้นกาแฟซองคลีนวันติแคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้คลีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
12: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: อยดีดี
13: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
14: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
15: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือ

0: ใหญ่หัวใจขึ้นโขนชิงทงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: ศาลเจ้าจี้กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816919864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
4: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644
0: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมทางธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนเพียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และทกส.ชุมพรโทร077-501-051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153เฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ tbar.com
5: Mcord Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และเปาวิวธนาเทพ
6: โอ้สวัสดีเออปิ่นเต็มดีว่าแล้วนะครับ
7: ว่าพิมพ์ตัวย่อยาวว่าตัวจริงแล้ว
6: ครับผมคุณในหน้าจันทรสุขนะค
7: ุณจันทรสุขเอาจันทรเนอ
6: จันทรแน
7: ่ไม่มีการรั้น
6: ไม่มีการรั้นพี่สุรินทร์สีนักคิดถึงนะครับเสียนิ้วกู๊ดดีไซน์ผู้ช่วยฟุ้นทุนจำรัดทับแก้วงูนุ่มขุนประเสริฐช่วยละแม่หลายคนหลายฐานเ
7: อ้พี่เชิดมาฟังกันเ
6: ออครับ
7: ขุนประเสริฐช่วยละแม่พอพูดแล้วไม่รู
6: ้นั่นเอง
7: ม
6: ัน
7: ขุดมัดยังเหรอพี่เชิด
6: ครับ
7: แขแล้วฐานะ
6: แขแล้ว
7: นั่นแหละปีนี้ได้ข้าววัดมังคุดเฉพาะมังคุดทำตั้งแต่ดูการมาจนถึงนี้ได้เป็นรอยวาตันเลยใช่ไหม
6: ครับผม
7: โอ้ลายรอยตันของพี่เซอร์ได้ข้าว
6: แค่ยบปลาดีไว้แล้ว
7: ให้ยบกระจำ
6: นั่นแน
7: ่ยบจนชินแล้ว
6: นี่วัดดีไปถึงท่านที่ฟังอยู่ที่หัวท้ากันนะครับ
7: ครับ
6: มีท่านนายกตงหน้าท่านอัศดากรชิมมานีเที่ยวเดินอยู่แต่

0: เดียวทันสวัสดิ์สุพรรณมาจานาบยาว
1: ครับ
0: แล้วก็มีตาตุ๊ดอะไรหลายคนวันนี้ได้อยู่ในหัวถานี่ขอบคุณป้าปูนะครับป้าปูโลยายเอียดตาเชือบเจอข้องมาแล้วของชอบคุณ

0: แจมอยู่ฮันเลยครับเดี๋ยวจัดท้ายเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวจัดท้ายครับ
1: ครับผม
0: แจมหนังแหล่เรือพลางๆเดี๋ยวจัดท้ายไม่ต้องหวังเลือดนะครับพี่น้องครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมพูดค้างไว้นะ
1: คล้อยอยู่วันนี
0: ้ไม่คล้อยไหม
1: ไม่ต้องคล้อย
0: เรื่องของการหยับสมัครกองเชียร์เรือประกวดต่างๆนะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดได้ทันได้ทราบที
1: เวลามดเสียก่อน
0: เวลามดเสียก่อนถึงวันนี้นี่คุณบวิวเก็บรายละเอียดมาเต็มปรับๆเลย
1: ครับ
0: ไม่สามารถพูดเรื่องอื่นได้เลยเพราะว่าในสมองเก็บแต่เรื่องนี้เลย
1: วันนี้ว่างผักตัวไม่อยู่ถึงไม่มีเทียววันนี้ถ้าเคยแล่คุณเบิร์ดมือดำดำติดขี้ท่านไรทะเลทางไรทัดอย่าทื่อเนื้อทื่อใจนะ
0: ครับ
1: วันนี้รับโลบานข้าวซองไรที่วัดเข้าเงินนะครับ
0: ไอ้ยา
1: คุณเบิร์ดผมนะนี่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ถึงรับเกณฑ์ของการสมัครเรือประกวดแล้วก็กองเชียร์ปีนี้ก่อนนะนี่ประจำปี2569นะครับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนี่ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ
0: ครับ
1: ของตำบลของวัดหรือองค์กรเอกชนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้โอ้ว่าวันนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยมาแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคมที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลังส้วนหรือเถนาเศร้านะครับเอาผีเศร้า
0: ผีเศร้า
1: โทษรับ20บาทแล้วผม
0: ยี่สิบ
1: ผีเศร้าคุณทวันรัตน์กาญจนสวัสดิ์ถึงก็ในวันที่22ตุลาเนี่ยขอเชิญผู้แทนที่สมัครกองเชียร์กับเรือประกวดทุกคนนะครับรวมประชุมในเวลา10นาฬิกาณห้องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหลักฐานนี้จะประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับที่จะต้องเอาไปสมัครหลักเกณฑ์ก็มีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือการตกแต่งมีคนเชียร์มีเพลงมีอะไรก็แล้วแต่พุ่มชอบอยู่คลอง
0: คอ
1: ใน
0: เหล้า
1: ไม่ท่านลำพงรบกวนกองหน่วยการ
0: ข
1: ้อที่ข้อนี้เพลยใครรับมาเครื่องเสียงกองเชียร์น่ะเสียงปีปีโซไม่ค่อยไหวพ
0: ุ่มไม่โซทันเ
1: นอะไม่โซทันเพราะว่าควายนูเครื่องเสียงใช้ได้ไงน่ะต้องมาทางควายนี้นะครับแต่ว่าเอายกไว้เต้นกันข้างๆว่ะนะ
0: คร
1: ับแล้วก็แต่งตัวมอส้มสีเดียวกันทางคณะยกเว้นผู้นำเชียร์แล้วก็ข้อสุดท้ายเฮียนว่าไม่ก่อสร้างอัฐจันทร์เชียยืนไปในลำน้ำแม่น้ำลังส้วนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกองเชียแล้วก็เรื่องของเรือประเภทของความคิดตลกครบคันนะเรื่องของเรือสวยงามก็สามารถไปสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ประชุมพร้อมกันในวันที่22ตุลาเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งรางวัลของประเภทกองเชียร์ประเภทพลังมวลชนนะรางวัลชนะเลิศได้ครองถ้วยพระยาทานของพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังก้อนรัศมีโชตมหาวชิรรตมังกุลสิริวีบุญราชกุมารนะครับซึ่งประเภทเรือสวยงามในปีนี้ครองโลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับนี่เป็นรายละเอียดของกองเชียร์แล้วก็เรือสวยงามซึ่งก็ขอเรือพระน้ำอีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: เรือพระน้ำนี่ทราบข่าวว่าวัดของปากน้ำละแม่ของอาจารย์กุ๊กส่งหนึ่งลำนี่ไปคุยกับพี่น้อยวัดต้นกุนตีบนพ่อตาที่ให้พี่น้อยลงอีลำซึ่งเดี๋ยวก็ฟ้าผีสี่รัดจากองช้างวังก้อไปถึงท่านนายกอ้อยกันว่าให้พวกวังส่งแพมักลำทำเรือพระน้ำนะครับเรือพระน้ำนี่ครองถ้วยพระยาทานครองถ้วยพระยาทานสมเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีนะครับของเรือพระน้ำก็สมัครพร้อมกันนั่นแหละแล้วก็ประชุมพร้อมกันเมื่อเทบอยทราบนะครับ
0: ครับ
1: นั่นแน
0: ่ซึ่งพญานันถูกขายถูกสังกัดนะครับเมื่อฉันได้ทราบแล้วว่ารายละเอียดเป็นพันนี้นะซ
1: ึ่
0: งสมัครวันให้พี่น้องไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับสมัครให้เรียบร้อยให้ทันเวลาแล้วหลังจากนั้นก็ทางคณะกรรมการก็จะเรียกทันเข้าประชุมนะครับเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์กติกาต่างๆเพราะว่าถ้าไม่เรียกพูดคุยทำความเข้าใจกันซึ่งเดียวพอทีมหนึ่งทีมได้พึ่งปฏิบัติไม่ตรงกันซึ่งเดียวตีหน่อยอกหน่อยใจกันเหลานะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียวปฏิบัติให้เหมือนกันถูกแห้งถูกสั่งกัดนะครับซึ่งบ่อพูดคุณบ่อวิวพูดถึงเรือพระนามเหมือสักขูเนี่ยผมก็สาบข้าวเลยนะครับว่าทีมงานของงู
1: ตอนนี้ได้แล้ว
0: แล้วแม่เลย
1: นี่โทรไปถึงแม่นะ
0: โลโลเพ่
1: โลเพ่
0: ค่อยเป็นเรื่องเพื่อนนะเนี่ย

0: บ้านเพื่อนแกงเลยกินได้รู้ไป
1: รู้หมด
0: ดีแล้วแหละแกเผาพี่เข้าไงอย่าทำมือ
1: แม่เนี่ยรู้ทั้งเพ่ผม
0: ครับ
1: ทีมงานเราแม่นี่ผมรู้มาจากนู้แหละรู้มาจากคุณบ่าวานนู้แหละว่าทีมงานของอำเภอละแม่เนี่ยปีนี้โดยเฉพาะวัดป่านามละแม
0: ่
1: ส่งเรือพระนามมารวมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็ยังลุ้นลึกๆเลยครับว่าทีมงานของวัดต้นกุนเนี่ยแหมน่าจะลงอีสักลำนึงนะ
0: นั่นแหละ
1: ลงและวัดไหนได้มีพอมีความสามารถผมก็เข้าใจนะครับว่าเรือพระนามนี่บางทีอยู่ในน้ำการทำบุญเลย
0: ไม่เคย
1: ต
0: ึ้ง
1: แต่
0: ละปีนะที่ลงไปอยู่ในคลองนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายแต
1: ่
0: ไม่มีรายได้ที่รับโอ้ปันนี้
1: ปันเพื่อ
0: เดี๋ยวเราทอพีวีซีดักหน้ากองหน่วยกันเคยเดินผ่านขุดชิดบาท
1: ยอดเออ
0: ยอดซะจนได้เรือพระนามด้วย
1: ได้ดีเลย
0: แต่ไม่ยอดก็ไม่รู้แต่ไปเดินโอมโรงเรียนวัดด้านก็ตา
1: ครับให้ไปโอมนะ
0: นั่นแน
1: ่ถึงก็ช่วยกันแล้วพี่น้องนะ
0: ถึงคุณเบิร์ดบาพื้นนะ
1: เพื่อ
0: ให้เจ้าวัดเสร็จส่งก่อนเรือพระนามพอยอดชิดบาทถึงออกมาเต้น
1: เ
0: ออออกมาเต้นมันหญิงเป้าเลยกันไอ้ผัวตามงานพ้นไม้เนี่ย
1: ตีบาปัน
0: ไม่รู้ว่าต่อหรืออาจารย์คุ้มส่งที่อะไร
1: แต่ถ้าพอหลวงคุ้มหรือไปอาจารย์ทุกคุ้มของผมส่งนะ
0: ครับ
1: ไม่หยีบันห้าพี่น้องเลย
0: เพื่อเต้นได้ทันวันเลย
1: ไม่ใช่
0: เพื่อ
1: ท่านอาจารย์นี่ยู่เหลือพระบกได้เลย
0: อ๋อ
1: แล้วให้พี่หลวงกุ้งไงน้องเป้าเอาวอนห้องไม่พอเรื่องกันใส่เสื้อเรื่องก็เมื่อนแล้ว
0: เดี๋ยวเมื่อนนี
1: ่หน้าเมื่อนปิง
0: เมื่อนว่าพอหลวงคุ้มละ
1: เมื่อนว่าแล้วนะครับเอามานั่งในเรือพระน้ำนะ
0: ครับ
1: ซึ่งบอกพูดถึงเรือพระน้ำนี่ในอดีตมีวัดเขาเซ่ก็มีวัดหัววังก็เคยส่ง
0: ครับ
1: บางลำพูก็ทำหลายวัดนะครับเพราะในอดีตนี่มีเรือพระน้ำแล้วก็พัฒนากลายขึ้นมาเป็นเรือพระบกในปัจจุบันนี้แหละ
0: ซึ่งวัดทำเขาเกลียบ
1: ครับ
0: ไม่รู้พอพื้นนะ
1: น่าจะเอาน่ะ
0: ต้องเอาหลา
1: ผมว่าแม่อาจารย์เกตมายอมไหม
0: ครับ
1: วัดทำเขาเกลียบศักยภาพถึงไง
0: ครับ
1: เอาได้ทุกอย่างเรือพระนามปีก่อนนู้ทำเรือพระนามทำเรือสวยงามทำได้อีกเรือพระบกยกเข้าเกลียบขึ้นมาไหว้เรือพระบกก็ยังทำได้แล้วซึ่งเรือพระนามเท่านี้พ่อมาหมาหน้ากังวลไหมพ่อมาเอาหลาวไว้อาจารย์นี
0: ่เอาหลา
1: วใหญ่ย่อมใหญ่ย่อม
0: เพราะเราข้าวเสือกลองรู้ไหมอย่างนี
1: ้กลองรู้นู้เพื่อ
0: โลนั่นกันนั่งเลงท็อกเอาต้มได้แล้วลอยคล้องไงปีนั้นคุณไม่จำได้เออ
1: หลัดน้ำ
0: น้ำมันแห้งนั่งเกยาด
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยกลองล้วน
1: ครับ
0: คนใหญ่ๆน้อยๆกันพอสามกิน
1: หน้าแกงใส่โลคือ
0: ครับ
1: ให้สามมันนะกี
0: ้นั่น
1: นะครับพี่น้องครับ
0: ครับ
1: กับเปิ้ลนะมีอีเหลืองพี่น้องนะ
0: เหลืองได้แล้วว
1: ันที่12วันที่12นี่เขาที่ทางป่าอ้อกันเลย
0: ครับ
1: ทำความสะอาดสนามซึ่งผมก็ผูดเผยผ
0: ู
1: ดจนถึงนู่นวันที่ทำความสะอาดสนามด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอลังส้วนก็ดีหรือว่าทางเทศบาลเมืองลังส้วนตอนนี้กำลังระดมจิตอาสาครับเรามารวมด้วยช่วยกันทำความสะอาดสนามของเราพี่น้องเอ้ยไม่จำเป็นต้องว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำแต่ถ้าเราทุกคนมารวมกันผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะ
0: คร
1: ับท่านคุณบุญวิวหารักท่าเราเออไอ้กระด้านห้ามไปพบตีคือการทำความสะอาดสนามเนี่ยผมมองว่าถ้าเราทุกคนมารวมด้วยช่วยกันไม่ว่าใครก็ตามแม่สวัสดิ์สุพรรณอาจจะมาถึงเอากาไม้กวาดมาอันหนึ่งพี่สีรัตเอาไม้กวาดดออ้อมาเจ้าวังก้ออันหนึ่งนั่นมันพี่โชคจะเทศบาลเอาจอบมาได้แบบนี้ไงลุงดันจะนาข้าพามีดงอมาหรือใครก็ตามถูกตำบลเรารวมด้วยช่วยกันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำท้องถิ่นผ
0: ู้
1: นำท้องถี่หรือคนได้เขามีอะไรก็เขาใช้มา
0: ซ่า
1: คิดอาซ่ามาดันแต่เรามารวมด้วยช่วยกันผมว่า
0: ค
1: ุ
0: ณมาแล้วเหรอ
1: มาเลย
0: ต้องมานะ
1: ต้องมาผมกับคุณบอกวิวมาแน่นอนไม่ต้องหวังเวิร์ดนะครับมารวมด้วยช่วยกันที่เอาไม้กวาดมาทั้งช่วยกวาดบนอัตจันทร์พอสุดท้ายแล้วก็ลูกล้านของเราชาวลังส้วนชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยครับเรามาหนังมาชายกันท
0: ุ
1: กวันเนี้ยต้องเป็นเจ้าบ้านดีๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านดีๆทั้ง
0: น
1: ั้
0: น
1: เลย
0: ที่พอเป็นเจ้าบ้านดีๆถึงผีเศร้าสองคนที่นั่งกลางรวมอยู่ใต้ต้นไม้นะครับ
1: ครับ
0: ที่เจ้าบ้านดีๆเทศบาลเมืองลังส้วนข้ามาอยู่ได้นะในสำนักงานนะ
1: มาเอาไหม
0: ถือว่าไม่ได้บรรยากาศนั่นแหละได้บรรยากาศช่วงเรือแข่งกันให้เหน
1: ื่อ
0: ย
1: แหละบรรยากาศเขาซ้อมวาย
0: ซ้อม
1: เดี๋ยวบ่เรือแข่งจริงเนี่ยฝนจะตกเมื่อในผีเศร้าสองคนนั้นหนังวันนั้นแหละซึ่งแกก็จะเอาหล่มเนี่ยกางแล้วก็หนังวันนั้นนี่ก็ซ้อมเพ่เนี่ยพระภัยก็มาซ้อม
0: นี
1: ่พระพิรุณก็มาซ้อม
0: อย่าซ้อมไม่เร่งนักเว้ย
1: ซ้อมไม่ว่าวันจริงฝนตกเราต้องทำบันเพื่อนเตรียมตัวให้ดีว่าโอ้พอฝนตกเราต้องมีหล่มเว้ยเราไปหนังลองหนังในอัจจันทร์แล้วอ้อน้ำไหลเข้ามาอบ เอากระพายอย่างนั้นลองตะกี้นี่นี่บรรยากาศความจริงเลยนี
0: ่แน
1: ่แ
0: น่เฮ้ยพระไพ่พระบีรุ่นซ้อมแม่คารำไม่รู้แม่คาก็อยู่ในเต้นรำมั้งแล้วคล้องถอดเลยเป็นกองคล้องเลยทั้งคนตอก
1: มาต้องกลัวไหมเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็ช่วยกันซื้อลาว
0: ครับ
1: นะครับพี่น้องครับซึ่งอีเหลืองนึง
0: เหลืองได้ลาว
1: นี่เหลืองหมาพวกมีคนเหลืองหมานี่อีเหลืองนึงก็คือเหลืองการจำหน่ายเสื้อนะครับผีระลึกอันนี้ผมต้องผูท้ายหลาวแล้ว
0: มาเร็ว
1: มาเร็ว
0: ก่อนเสียนิ้ว
1: มาเทียมแต่ว่าเนาะซึ่งหลายคนก็ว่าแล้วเพื่อต้องโฆษณาให้แต่ร้านนี้อ่ะ
0: นั่นแ
1: หละร้านอื่นเพื่อไม่โฆษณา
0: ครับ
1: ผมโฆษณาให้ทุกร้านนะครับค่อยเพียงให้ทันเอากับข้อมูลมาให้แต่ร้านกู้ตีไซเทผมผูดเนี่ยนะครับผูได้พิเศษเนี่ยเพราะว่ารายได้เนี่ยเขาเอามาสนับสนุนเรือเยาวชนทุกปีนะครับเมื่อปีนับรุ่นมาหลายปีแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งทำซึ่งตอนนี้เนี่ยเสื้อทีละลึก183ปีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านลอตเตอรี่80บาทก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการไปเอามาใส่เป็นที่ระลึกเก
0: ็
1: บเป็นที่ระลึกส่งให้โหลให้ล้านอยู่กรุงเทพบางที่โหลล้านไม่ได้มาเสือเสื้อส่งไปให้ก็ได
0: ้
1: นั่นแหละซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ยังมีอีกร้านนึง
1: อย่างนั้นได้หรอ
0: ที่ร้านกาแฟหน้าโรงเรียนส่วนซี
1: ่อ๋อ
0: ครับ
1: ร้านไหนก็ได้ นะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายรายได้เนี่ยโอ้มาสมทบทุนให้กับเรือเยาวชนทาง3ลำในคณะนี้ครับ
0: ตัวตองครับ
1: พักฟังเพลงสักเพลงก่อนถามกลางสายฝนที่กำลังตกนักในหลังเทศบาลเมืองหลังส่วน
0: นี่เพลงแรกข้อมาจะพูดดีเปล่านี
1: ่พูดแต่ต้องพูด
0: นี่แจ้งไปถึงท่านรองกฤษดารถบุญคงนะครับ
1: ครับ
0: ท่านรองกฤษดารถบุญคงเมื่อวาน FC ข้อเพลงมาน
1: ั่นมัน
0: ข้อเพลงไม่มีเวลาไปให้เมียน้อยไปหาเมียน้อย
1: ไอ้ยะ
0: น่ะข้อมาจ๋าทันรองอ้อย
1: ไอ้ยะ
0: โรจักบ่เหรอน่ะ
1: ไปตีเกียมโรจักดิ
0: พี่เสคิดแลรองอ้อยข้อให้ควดที่ท่วมหลังซั่วแล้ววันนี
1: ้นั่นมัน
0: ลองฟังแลว่ารองพลื้อน่ะพี่เกียมน่ะ
1: กราบ
0: ฟังแลก่อนนะครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ครับ
1: เข้าสู่จวงเทซ่องแล้ว
2: ฝนยับสาแล้วนะ
1: ยับติดท่วมเลยยับซาย
2: ับซาซาแล้ว
1: พี่เซิร์ตว่าควายปังว่านควายตูควายนูตกอย่าไปแหล่เลี้ยวจังวะแจงถึงขายเรือถูกขายเรืออยู่ในคลองล่ามให้ดีนะจังวะแจงผม
2: พี่เซิร์ต
1: พี่เซิร์ตช่วยละแม่
2: ใช่ท่ามดีแค่จุ่มพรตกว่าพี่เซิร์ต
1: อ๋อปลาจุ่มพร
2: ปลาจุ่มพรตกแล้วอ๋อ
1: ปลาที่ผักเรือฮาดยาเ
2: ด้อนั่นแหละลองโทรท่ามเลยดิ
1: ครับ
2: เอ
1: ๊ะนี่ขอบคุณพี่อู้ครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณอิทธิกรสินทุเซนนูรักษาการเจ้าทีโรงพยาบาลปานามูเสือน้ำไม้วันนี้แลดมายิ้มแย้มแจ่มใสนะ
2: เพื่อ
1: ไม่รู้ใครติดสร้อยห้อยตามเหมือนกันอยู่หนูนะ
2: มาแน่ไหม
1: ครับนี่เดี๋ยวประกาศงานเลี้ยงรุ่นให้เขาก่อน
2: เอาได้
1: ครับเขาฟ้ามาส่งรุ่นตั้งแต่ว้าวไม่ได้ประกาศนี่รุ่นแร่นี่รุ่นซิดเก่าส่วนซี่หนึ่งสามนะครับซิดเก่าส่วนซี่หนึ่งสามนี่ในวันจันทร์เทยี16ตุลาคมเวลา 8:30 นพบกันที่วัดเนินทองเวลา 9:30 นบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูอาจารย์เพื่อนผู้หลวงลับนะครับพระเก้ารูปเวลา 11:00 นปลูกต้นไม้93ต้นถวายเป็นพระกุศลแด่พระปันปีล่วงณวัดราชบูรณะเวลา 12:30 นรวมรับประทานอาหารกันที่ร้านชายหาดปากน้ำลังส้วนนะครับซึ่งก็อีรุ่นหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันเลย
2: ครับ
1: นี่ฟ้ามาทันฟ้ามาทางท่านอาจารย์ประชาดึงสุวรรณส่วนสี่ลังส้วนหนึ่งสี่นะครับ
2: ครับ
1: ลังส้วนหนึ่งสี่เลี้ยงสั่งสั้นวันที่27ตุลาคมหรือในวันแรมค่ำหน้าเวลา17:00 นณครัวผุ้มไม้งามหน้าท่านีรถควย28ตุลาเวลา 9:30 นทำบุญเลี้ยงพระเทวัตแหลมไส้ท่านร้อยตำรวจโทสารุตเดชเรื่องผู้ให้ประกาศน่ะนี่2รุ่นเถอยู่แก่ผมขอบคุณเบิดยังรุ่นกันเ
2: ด้อแล้วก็รุ่นปี 38/41 นะครับคืนวันที่31ตุลาคม2569
1: ครับ
2: รุ่นนี้ก่อการดีครับไม่ก่อการร้ายอย่างแน่นอนรุ่นของหมออุนี่แหละนะครับรุ่นของท่านสารวัตรจูนท่านสารวัตรกวนแล้วก็ทีมงานของคุณสมคิดพิกุลทองให้ทั้งหมดในรุ่นนี้พบกันได
1: ้พี่เคยเห็น
2: น
1: ี่
2: ก่อการดีนั้นน่าจะก่อการรายมาว่า38/41
1: ครับ
2: พบกันวันที่31ตุลา
1: ถ้าครับรุ่นเลตัวแรกก็น่ากลัวแล้ว
2: น่ากลัวแล้ว38นะ
1: 38แล้ว
2: ซึ่งตอนนี้แจ้งถึงฝีพายเรือถูกขายถูกสังกัดนะครับ
1: ฝันพื้นครับ
2: ฝีพายเรือถูกขายถูกสังกัดที่กำลังฝึกซ้อมอยู่หลังสาเทศบาลเมืองหลังส้วน
1: ครับ
2: เทกินถมจนติดแล้วทันข้ามาอยู่ในอาคารก่อนได้เนื่องจากโทน้ำถึงมันติทาน
1: เพกันเ
2: ถอะกรอน้ำ
1: ผมก็น้ำคดนี้เพกันนะ
2: ขี้เย็นขี้เย็น
1: ไม่รู้นาข้าขึ้นมาแล้ว
2: นี่เย็นวังทีมงานก็วังตะก้อแคบวิ่งข้าวหลอมเพสารวัตรกิจวิ่งมาซัดทานทอดทอดทอดอยู่แล้วนาสงสารแล้วแผ่ถมมา
1: แผ่ถม
2: นะครับ
1: นะครับ
2: พี่น้องครับ
1: ครับ
2: วันนี้พูดถึงเรื่องเรือที
1: ่า
2: สาวัตรสุพรรณมาชู้ชูพูดถึงเรื่องเรือที่เราญาติฟังมาตึง
1: เล่นครบเรียนสายก้าเร็ว
2: เพื่อ
1: ก้าคุยเพื่อเป็นรายการผู้ว่าเลย
2: ผู้ว่าเลยพูดถึงทีมงานของตำบลบ้านนาที่ครับวันนี้ครับทีมงานบ้านนาตอนนี้พี่น้องหน้าทีมงานตำบลบ้านนานี่ยังทำการฝึกซ้อมกันอย่างเหนียวแน่นนะครับโดยมีโค้ชคนสำคัญคือคุณโอลานโหลของคุณธรรมรงค์ทองฮีต
1: อ้าว
2: ชาวบ้าน
1: คุณธรรมรงค์ทองฮีต
2: พื้นแล้ว
1: เดี๋ยวลืมแล้ว
2: เอาแล้ว
1: เดี๋ยวลืมเขาคว้ามาอีกเรื่องอ
2: ้าวเอาให้ก่อน
1: เอาก่อนนะ
2: เอาก่อนเน
1: า
2: ะ
1: กัดจังว่าละฮีต
2: ได้ได้เบ๊
1: ใครได้ยินเสียงในเขตเทศบาลเมืองลังส้วนนะครับ
2: ครับ
1: พี่ธรรมรงค์ทองฮีตฟ้าแจ้งมาว่าให้ช่วยบอกอาจารย์ประชาด้วยในวันพรุ่งนี้จะมีการทอดภาพการศึกษาที่โรงเรียนข้อครูช้าและ
2: ครับ
1: เตรียมอาหารวันข้าวพร้อมไม่ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย
2: ครับ
1: เพราะนั้นต่อเช้าอย่าลืม
2: อ๋อ
1: นะ
2: เพราะว่าแกไม่มีโทรศัพท์นี
1: ่นั่นแหละ
2: ไม่อ่านพกพอกึ่งพอแจ๋วโทรตาม
1: ซึ่งต้องผูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลืมแล้ว
2: มันนะครับ
1: ไปถึงเขาพูด
2: ทีนี้ทีมงานบ้านนาตอนนี้เทพชินกรครับ
1: ครับ
2: ฝึกซ้อมอยู่ที่วัดเขาปูนตรงนั้นก็
1: แล้ว
2: นั่นแหละทำการฝึกซ้อมอย่างเข้มไม่น้อยซึ่งได้ข้าวมาอย่างแน่นอน 100% แม่นกระทั่งวันแถลงข่าวก็จะได้พบกับพี่น้องชาวตำบลบ้านนาน
1: ที่มากัน
2: มากัน
1: นี
2: ่นานมัน
1: ครับ
2: ไม่ธรรมดาทีแล้วและของท่านนายกธรรมนูญ4นวลนะแล้วก็ท่านกำนันทานิน4นวลแม่ทั้งท่านกำนันทั้งท่านนายกนี่น่ากลัวจริงไงรักเรือยางเต็มทีเลย
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็สาบข้าวว่าตอนแรกเนี่ยทำท้าที่ไม่ได้มาพายผู้นำแล้วเพราะว่าฝีพายผู้นำไม่ครบ
1: แต
2: ่ด้วยศักยภาพของทีมงานบ้านนาไม่ต้องกลัวนี
1: ่ไปห้าจนได้เลย
2: ห้าได้เรียบร้อยแล้ว
1: ไม่ใช่เรื่องยานี่
2: ซึ่งตอนนี้ซ้อมอยู่นู่นหน้าวัดเขาปูนน้องนุ้ยครับ
1: ครับ
2: ผมว่าอีไม่กี่วันนี้คงจะได้เห็นแม่แต่ผมเสียดายอยู่ทีเดียวนี่ไม่ได้มาที่สนามมรกตนะครับไม่สามารถมาได้นะผมมองว่าแบบนั้นนะแต่อาจจะไม่แน่นะทีมงานบ้านนาว่าแม่ว่างกระชาบยกขึ้นอย่างไผ่ไว้ก็เป็นไปได้
1: ที่มารถ
2: ก็ไม่แน่อยู่เหมือนกันเพราะว่าวันที่12นี่ทีมงานบ้านนาเขาม
1: ีการกินเลี้ยงปิดตำบลกินเลี้ยง
2: ตำบลกินเลี้ยง
1: 18ปีที่เราคอย
2: นานมั่น
1: ครองถ้วยประธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนู่นที่ครองในล่วงหัววังบาดังตักกู
2: ครับ
1: นะ
2: ซึ่งเพราะฉะนั้นนี่ทีมงานบ้านนามาหลังส่วนมาแน่นอน
1: ครับ
2: ใครที่เป็นแฟนๆของทีมงานเทพชินกรผมว่ารอติดตามได้นะครับทีมงานทัดมาครับ
1: ทีมงานของ
2: ตำบลบางม้า
1: ในนามพรแม่ยานเอ้ย
2: ครับผมทีมงานนี้นี่ยังซ้อมอยู่ที่หน้าวัดขู่คุดนั่นแหละครับ
1: ครับ
2: ของวัดของหลวงไก่ศิลปินดังนั่นแหละไม่ใช่เออ
1: เอาหลวงไก่เหรอ
2: ใช่ของพี่ของนาหลวงไก่ของผมนั่นแหละครับ
1: ครับ
2: นาหลวงไก่นี่พอแล่ดีๆนะมีอยู่เฉียงแล่
1: เพื่อ
2: รู้ถึงเรือชุมพรบางลึกต้องมาเจอกับบางม้าซึ่งเขาเอารูปพระขึ้นนะ
1: โอ้เทถ่ายทอดนั่นนะ
2: ถ่ายทอด
1: บางลึกนี่ท่านเจ้าอาวาสวัดนู่นวัดเจ้าฟ้า
2: วัดเจ้าฟ้า
1: เขาเรียกไอ้ท่านนี่นั่นล่าลอย
2: คุณยิ้ม
1: คุณยิ้มล่าลอย
2: คุณยิ้มล่าลอย
1: ครับผมซึ่งเขาพอมาบางม้า
2: หลวงไก่กูกุด
1: ไอ้ยะ
2: แหมเอ้ย
1: ช่องพอๆกันเลย
2: คุณใกล้เคียงกัน
1: นี่อยู่เหมือนพี่เบิ้ลกับผมวันนี
2: ้คุณอยู่ซี่กันนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: แต่โคนั้นเดิมพันสองล้านแล้วครับ
2: เพื่
1: อฮะ
2: ไม่พูดว่าไม่พูดแล้ว
1: ครับ
2: คุณบอกวิวพาข้าหาเรื่องบาปีนะซึ่งก็ทีมงานบางมาแน่นอนไม่ต้องมาเล่นประเภทนึงแหละ
1: ครับ
2: ประเภทหนึ่งประเภทในแต่ที่สำคัญเนี่ยพี่น้องชาวบางมาพายให้ได้ชมกันที่สนามของมรกตแน่นอนเหมือนกันสมัครเป็นทีเรียบร้อยแล้วเหมือนกันท่านนายกสุขนายกได้ครับ
1: สุรพงษ์
2: สุรพงษ์ประสานวุฒิ
1: ท่านนายกตู่
2: ท่านนายกตู่ผมจำได้แต่นายกตู่นั่นแหละแม่จำชื่อเล่นท่านได้นะครับ
1: เป็นท่านที่อ๋อชุมพลไปฝั่งลึกตัว
2: ใช่ไหมท่านนายกตู่นี
1: ่ครับ
2: นุกแก
1: นั่นแน
2: ่ชอบไปเรือไม่ใช่ว่าเป็นนายกแล้วไม่นุกไม่ชอบชอบอย่างมัธายื่นฟ้าหัวถาได้เป็นวันๆเลยเหมือนกันนะครับซึ่งทีมงานของ
1: ท่านรองน้ากันนะ
2: รองน้าเลยเสียงดีนะ
1: เสียงดีใช้ได
2: ้ยู่หล่อช่ำหมด
1: ผมว่าแก้งมรณะก
2: ็แก้งมรณ
1: ะผมซื้อมาแล้วชังถุยบ่อนะชังถุยว่าแก้งเมียรองน้า
2: ทำเสื้อนะ
1: ทำ
2: เสื้อกันลั่งตัวย่อมรณ
1: ะนั่น
2: เองเมียรองน้าแหมเอ้ยข้าวถาจริงว่าผมเดบิวต์ทำบางทีเดียวทำแก้งให้แหลมใจดีต้องแก้งเลยเหรอ
1: พิ้วเออย่าผูดนะแต่ไม่อ่านผูด
2: ไม่อ่าน
1: เขาฟังอยู่ข้างหน
2: อเอาฟังอยู่ข้างหนออย่าเช่าเลยนะปลอดภัยทำให้พี่อู้ปลอดภัยว่
1: าถ้าได้แก่ปลอดภัยสักปีก่อน
2: เพราะฉะนั้นทีมงานของบางม้าหน้าทีมงานของพี่น้องชาวบางม้าแม่ยาเนยชาวหลังส้วนยินดีต้อนรับซัมเมอร์นะครับ แม่ต้องขอขอบคุณมาอย่างสูงในปีนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะมารวมกันกับพี่น้องชาวอำเภอหลังส้วนโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ที่เป็นนายหัวหน้าท่านผู้ใหญ่ปู้นี่แม่ขึ้นโคนเรือนี่ไม่ดูแก้วจอบี้ทาพ่อมแล้ว
1: เพื่อ
2: เห็นแวววับวับวัวพ่อมตำแลนะเห็นตามในรูปนะหัวแวววับวับบอบอกับพ่อมเรียบปริบพ่อมมาจอบี้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นอื่นไม่น่าเอาอยู่ซึ่งขึ้นโคนนี่ถาทางไอ้ยาพ่อมว่าถ้ารองนะผู้ใหญ่ปู้นี่เดินกอดคอกันมาแลกไกลๆนะถ้าเป็นในอดีตนะ
1: ครับ
2: สรพงษ์สมบัติชัด
1: ๆใคร
2: แม่หล่อช้ำพ่อมแล้วถึงผมบอกแหมนี่บางมานี่ถ้าส่งไปเป็นพระเอนั่งนี่ได้หลายคนนะเนี่ยท่านนายกก็ได้ทีมงานน่ารักทางเพนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานตำบลบางมาและ
1: นายกไปเป็นได้เหรอชุมพรเทพิทักษ
2: ์ชุมพรเทพิทักษ์นั่นแหละคุณบอกวิวก็จะเปรียบเทียบนะครับขายชัดมาทีมงานของตำบลทุ่งคานี่ทีมนี้นี่ปีนี้ไม่น่าจะได้พาเรือมาพี่น้องไม่น่าจะได้พามา แต่ฝีพายของพี่น้องชาวตำบลทุ่งค่ามาแน่นอนมารวมกับพี่น้องชาวอำเภอหลังส้วนมารวมกับนาพญาบ้างมารวมกับทีมงานสะพานเล็กบ้าง
1: ของช้างนก
2: ของช้างนก
1: นี่ก็ต้องจายุ่ง
2: ต้องขอขอบคุณแล้
1: วครับผมนี่พอมารวมกับนาพญาพี่เน่ทำผมแล้วแต่เช้าเรื่องทำควันวะ
2: ว่าเพื่อ
1: 13นี่น้องว่าทำควันวะนะขอยังไม่ฉายก่อนพี่เน
2: ่พี่เน่
1: เ
2: พิ
1: ่งแค่นะ23ตุลาเนาะคิวตำบลนาพญาวันดีวันปียามหาราชพอดี
2: ไอ้ยะ
1: นะครับ
2: ไม่ธรรมดาแล้ว
1: ตำบลนาพญาคุณเพิ่งทาได้แล้วบ
2: ่ห้าเหลือๆของผมนะผมห้าเหลือ
1: ๆ
2: นั่นแหละนั่นคือทีมงานของ
1: ห้าเพราะ
2: หมาไม่เพราะห้าเพราะไว้พี่อ้ํา5ว่าหนูแลใส่มัวเขี้ยว
1: พี่อ้ํา
2: พี่อ้ําใส่มัวเขี้ยวเดินซุบยาใบจ๋าเสื้อก็เขี้ยวกางเกงเขี้ยวกันซะได้เป็นครบรับกันหนูที
1: ่ปลาก็เขี้ยวแล้วแกอยู
2: ่ปลาเขี้ยวกันเลย
1: ครับโตคน
2: เป็นครบรับกับหนู
1: เคย
2: นายทายเคยปลาน้ําถึงพี่อ้ําน่ะใส่มัวเขี้ยวเสื้อเขี้ยวเกงเขี้ยวน่ะถึงพอไปปลาน้ํานายทายเคย
1: ตีเพนายทายเคยอยู่นะวังนี้
2: ตอนนี้กางเกงแดง3ตัวแล้ว
1: ท่านนายกวีชัยว่ากางเกงแดงได้ค่ายในรัฐปลาน้ําตอนนี
2: ้เอามาแล้ว
1: นายทายเคยซื้อมาแล้ว
2: เอาเกียงเลยแล้วก็ใส่หม้อแดงแล้ว
1: ครับ
2: เป็นหนูน้อยหม้อแดงแล้วกัน
1: นั้น
2: ถึงผมมาลุงเคยต้นโอ้ยพันนี้ทีใส่เสื้อแดงกันกางเกงแดงหม้อแดงเสื้อแดงเดี๋ยวมาปะทะกับพี่อําพี่อําใส่มัวเขี้ยว
1: ครับ
2: เสื้อเขี้ยวเก่งเขี้ยว
1: ครับ
2: เอาไว้เป็นเอกลักษณ์กันเลย
1: แดงเขี้ยว
2: ซึ่งได้ดีนู่ไปนายทายเทศบาลเมืองหลังส้วนนู
1: ่พี่เกลี้ยงเหรอ
2: พี่เกลี้ยงใส่สีได้ทีเหรอ
1: เอาสีเรื่องอะ
2: สีเอาเรื่องทั้งตัวเลย
1: พี่เกลี้ยงเลยพอได้ครับ
2: เอาให้รู้ไปเลยว่าอ้อบ่เห็นนายทาย

0: ไอ้โอ้นั่นก็ตำบลนั่นแต่พี่เกรียงถ้าว่าใส่สีเรื่องไม่ได้นะ
1: เพื่อ
0: แลหุ้นหน้าเป็นเจ้าวาดจิ๋วพี่เกรียงแลอยู่ยาวๆหุ้นหน้าไฮซีนและอยู่ตามไฮซีนไฮพรและ
1: พี่เกรียงนะ
0: พี่เกรียงครับขายทัดมา
1: ครับ
0: เครียด
1: พี่ตาไกลสัญญาณแล้ว
0: อ๋อพี่ตาไกลสัญญาณ
1: ไม่เช็คเคยไม่พบโรครับ
0: เดี๋ยวนั่นเว้นไปก็แล้
1: ว
0: ทีมงานสะพานเล็กเดี๋ยวมาพูดกันช่วงต่อไป
1: ครับ
0: ช่วงนี้ฟังเพลงที่ซ่องก่อน
1: เพลงที่ซ่องนี้ข้อมาจะคนได้ร้องอ้อยหมอเพลงให้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับข้อเพลงเมียอะไรนะเมียไม่มีทำไม
0: ไม่เจอ
1: หาย
0: ซึ่งบอกว่านี่ร้องเขียมข้อหมอไพ่ร้องอ้อย
1: ครับ
0: เพลงนี้นะพอว่าร้องเขียมข้อปั๊บพี่อู้ก็บอกว่าช่วยพี่ย่าได้กันแล้วเพลงนี้เลยวะ
1: เพลง
0: แต่ว่าไม่หาดปูเต็มป้าเต็มคำซึ่งคุณมิวจะอยู่ที่เมนวัดเขาแงนนู
1: ่ครับ
0: บอกเพลงนี้ผมก็ชอบแล้ว
1: ชอบตังเพ
0: ชอบตังเพสุดท้ายแล้วตอนเมียไม่มีทำไม่เจอครับ
1: พี่เต้าส่วนที่ให้มากันนู
0: ่ชอบกันเ
1: ออชอบเพลงนี้ตั้งแต่มีพี่โบซองโบไปถ่ายทอดเต็มมรกต
0: เพื่อ
1: ฟ้าให้ไหนว่าเคยยังไงฟังกันเลยนะครับ
0: ครับ

0: ดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลูกน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลูกน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร 22-31 ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน 25-30 ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน 25 ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี 26 ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ 27-31 ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 31 ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาพลาดไม่ได้ 22-31 ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
3: ครับ
4: ครับพบกันต่อช่วงที่3เลยพี่น้องครับ
3: เวลาเรา5นาที
4: พี่ทิศถ้าหน้าที่ไม่หมากันเนาะ
3: พี่รงควันรัดขอเพลงมายะตู
4: ครับ
3: โทรมารายงานคนตกอย่างเร่งซึ่งขอเพลงมีเมียเด็กไม่ทันจะแลพี่รงเอ้ย
4: ต่อเช้า
3: หน้าเดี๋ยวเปิดให้
4: จดไว้เรียบร้อยแล้ว
3: นั่นแ
4: หละวันนี้มีเมียเด็กต่อเช้าได้แน่นอน
3: วันนี้แค่ไม่ทันนั้นเนื่องจากคุณเอฟ
4: คุณเอฟ
3: คุณเอฟของตะก้อหรือคุณเอฟควยคอวิ่งมาบอกว่า
4: วิ่งมากอดผมเปียวันนี
3: ้เพื่อ
4: มาขอเพลงมาน้ำตาเผื่อมา
3: เล็กได้เหรอ
4: มาถึงมากอดผมกอดถึงเอาหอมแก้มผมทีกันผมอย่างลุกติดอยู่นี
3: ่เล็กได้เหรอ
4: มาถึงบอกเปิดด้วยเปิดเพลงให้เราชี้วะ
3: นี
4: ่รักแท้แค่พี่ชายวะ
3: ผ
4: มไอ้ยะมาขอเพลงเรื่องนี้ผมอย่างเอื้อเพลงนี่ไอแต่ไม่เปิดไม่ได้แล้วเพื่อนมาในงานนี้ต้องเปิดแต่เดี๋ยวเพลงสุดท้ายนะ
3: แค่พี่ชายเหรอ
4: แค่พี่ชายเดี๋ยว
3: ผมนึกว่าเพลง
4: เลย
3: เพลงอีกเพลงหนึ่ง
4: เพลงได้เหรอ
3: รักสาวผมทอง
4: แหมเอ้ยมันชอบจริงไงคุณเอฟเนี่ยตึ้งภายเรือนี่เป็นคนได้น่ารักนะคุณเอฟอะ
3: ครับ
4: อูชามั่งนางแลตึ้งอูภายหมายภายทำตาทำตาเมื่อนักฝีภายนู้นไปดูทองนู้นแหละแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ได้ออแรงยังมีแรงเลือกกับรักกับลุยมด
3: นั่น
4: เองครับพูดเรือต่อว่านะ
3: เอาว่าเรืออยู่ขายไม่ได้
4: เรืออีหนึ่งขายไปน้องเอ้ยทีมงานของสะพานเล็กแกหรือทีมงานของช้างนกทีมงานของจ่ายงนครศรีธรรมราชทีมงานของโคตรเออวยชัยซ้ำทีมงานนี้ทีมงานเยอะแยะครับทีมงานนี้เนี่ยก็คือทีมงานของเทพชาลายันบางพราวที่รัก
3: ครับ
4: ซึ่งปีนี้ ส่งอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องหวังเวิร์ดกำลังต่อเรือลำไม่อยู่นู่นจ่ายงนครซี่กำลังต่อเรือลำไม่แล้ว
3: แค่เสร็จแล้ว
4: แค่เร็ว
3: แค่พืดพืดแล้ว
4: ให้จ่าให้ไม่ใช่จ่านกนะผมเรียกจ่านกแล้วพี่นกหรือช้างนกสภาเล็กกำลังเดินดำเนินการต่อเรืออยู
3: ่ครับ
4: นะครับแล้วก็จ่ายงมานั่งเฝ้าก็ทุกวันแหละ
3: มาทุกวันแน่
4: จ่ายงนี่เจ๊เจ๊อ้อยเออ
3: ไม่รู้
4: จ่ายลง
3: เวทโต้คนนั้น
4: ไม่รู้โต้ไม่โต้
3: มันนะ
4: เจ๊อ้อยผมจำได้ไหมจ่ายงกับเจ๊อ้อยมานั่งเฝ้าอยู่มานคอยแล
3: ้ครับผม
4: ซึ่งมีแม่นางมานั่งเฝ้าวันนี้จ่ายงไม่หาดุกดิกกัน
3: ซึ่งพี่อู้ไม่หาดุกดิกเพื่อนวันนี
4: ้เมื่อนพี่อู้เรียบร้อยปกติเมื่อสารวัตรพันนั่นแหละวันในป้าดามาก็หนังหนิง
3: ไม่เกี่ยวกับสารวัตรพันนะ
4: นั่นแน
3: ่เกี่ยวกับได้รู
4: ้ผีกันได้เหรอ
3: ไขเช็ค
4: อย่าไม่รู้เกิดเหตุการณ์ได้นะ
3: คิดแรกไว้เช็ค
4: ซึ่งทีมงานทีมงานจารายันพี่น้องครับบางพราวที่รักเนี่ยจะส่งประเภทถ้วยพระราชทานนะครับหรือภายในจังหวัดชุมพรเนี่ยส่งในน้ำของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทุ่งตะโก
3: ้
4: นะครับโดยมีท่านกำนันมาช้องหมายแก้วมีกำนันชอยตะโก้และก็ทีมงานของแพงทุเรียนเจ้แดงเฮียไก่นำโดยเจ้แดงเฮียไก่นายกฮีดหนองแน่นเป็นคนดำเนินการ
3: ร่
4: วมด้วยช่วยกันกับทีมงานของสภาเล็กทุกคนนะครับและพอประเภทโอเพนจะส่งโอ้ส่งไง
3: ใช่ไ
4: หมส่งสังกัดโน
3: สังกัดได้เหร
4: อผู้ต้องโนแรงหรือเปล่า
3: สังกัด
4: อยู่ไกลเนาะ
3: ได้เหรอที่ไหน
4: เหรอแต่ว่าอยู่ไกลต้องโน
3: อยู่ไกลเอาไกลแรงเอา
4: อยู่วัดท่าสุธารามลู
3: กอยู่วัดท่า
4: อยู่วัดท่า
3: ครับ
4: ส่งเรือโอเพนลำหนึ่งกันซึ่งตอนนี้มีเสื้อมีได้จัดจำหน่ายแล้วนะทีมงานนี
3: ้มีท่านนายกพูดแล้วว่าฟรีพายชุดไหน
4: ครับ
3: เริ่มสร้างขวัญกำลังใจด้วยครับมีราคาแล้วว่
4: า
3: ทีมงานซิ่งรุ่นนักเรียน
4: ไม่ร
3: ู้
4: ไม่รู
3: ้แต่นายกพูดแต่ว่าเล่นคุยว่าไอ้เล่นนะซิ่งโตทอง
4: ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละทีมกัน
3: ครับ
4: แม่ผมพูดถึงทีมงานซิ่งโตทองคิดถึงนะ
3: นั่น
4: คิดถึงโคตรก๊อตกันพ่อโคตรก๊อตตะก้อนฝ่ายสิงโตท้องแม่เอ้ยหลัดน้ำตุ๋มเดียวโคตรก๊อตลอยคอเลยหนักเลยว่าจริงโคตรก๊อต
3: โคตรก๊อตนี่ถือว่ามีติดเขาเรียกว่าติดนี่บุญคุณไว้กับประกายเพชรนะ
4: ไปช่วย
3: ท่านในวันนั้นถ้าประกายเพชรอยากช่วยท่านเรียบร้อยก็ถือ
4: นี่โคตรพอดสุราษฎร์มาเปล่านะ
3: มาแล้ว
4: โคตรพอดสุราษฎร์นี่น่าจะมาเถียวมั้งเลยคุณตีพอดของผม
3: มาอยู่ติดไว
4: ้คุณเรียกโคตรเลย
3: โคตรยักษ์
4: โคตรอยากโคตรขี้เมาจะเอาอะไรนักหนาแต่มาทานสโลแกนก็มาท่านแล้วนะครับ
3: ตอนเชื้อแล้วเพราะว่าปิงแกมาพัฒน์ทำเรือแกกับชุมพรลาชุมพรกับห้องไข่ดีโยกยอดไข่ผงลิบลิ้วเลย
4: แล้วโรงงานห้องหมอบเลี่ยนเลย
3: หมอบเลี่ยนเลย
4: หมอบเลี่ยนผู้กินชนะเหลือเสียวะแม่เอ้ยตอนนี้ฝนซาเลยไปน้องหน้าฝนก็ซาลงมาแล้วครับใครได้ต้องการออกมาชมเรือที่บริเวณหน้าท่าก็มากันได้เดี๋ยวย้ำกันอีกทีคุณหมอวิวย้ำกันอีกทีว่างานกิจกรรมงานประเพณีแห่พระข่อยเรือเราเนี่ยวันไหนมีได้มั้งนะครับในช่วงท้ายเหลือเวลาอีกประมาณ1นาที
3: ครับผมครับฝากทุกคนทุกท่านงานคลายข้องนี้จะเริ่มวันที่22ตุลาคมพี่น้องนะงานคลายข้องเริ่ม22ถึง31ตุลาแล้วก็25นี่กินฟรีเปิดลานว่าทำส่วนเถิดกัน
4: ครับ
3: 26สมโพธิ์เรือพระบก27ครั้งเช้าตักบาตรชมขบวนแห่ทางบกข้างบ่ายชมพิธีเปิดแล้วก็พาเรือเรือทางน้ำหลังจากนั้นทำการแข่งขัน27ถึง31ตุลานะครับปีนี้ถ่ายทอดสดไทยพิเศษวันเสาร์ที่31ตุลาเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็มีไทยรัฐมาเก็บสกุ๊กกันนะ
4: ซึ่งนี่อามู่มาบอกว่าคิดถึงโกมิวคนตีทงแล้ววะได้เจอแน่นอนครับงานเรือแข่งยัยโกมิวฆ่าหายเคล็ดแล้ว
3: ถ้าไม่ติดแม่ไม้เดี๋ยวก่อนนะ
4: นั่นแน่โดยเวลาหมดเลยพี่น้องเอ้ยฟังเพลงนี้เพลงสุดท้ายจากคุณเอฟเทวิงมากอดพ่อมเปียมัดเมื่อสักครู่
3: เพลงชื่อว่าร
4: ักแท้แขผีชายครับ
3: นั่น
4: หมอไปใครพ่อมไม่รู
3: ้
4: แต่นามตาพลัดปราดปราดปราดนะครับฟังเพลงนี้แล้วพบกันไม่ต่อเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุปจีไม่วันหลังมีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกบอกเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงงานนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายสิ่งที่ได้ทำมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดพร้อมมองว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลักใหญ่ดูแลภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบใช่หรือไม่นางสุปจีกล่าวว่าแน่นอนและยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องภัยพิบัติสงครามซึ่งต้องพยายามดูแลจัดการเมื่อถามว่าเก่งข้อสอบฝ่ายค้านอย่างไรนางสุภจิตกล่าวว่าไม่เห็นมีอะไรหากมีเรื่องกรณีไลฟ์สดขายทุเรียนโผล่ออกมาด้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสุภจิตกล่าวว่าไม่เป็นไรก็ดีจะได้อธิบายและจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายไม่มีปัญหาอะไรสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกทมและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่แก่ร่วมเกล้าราว34คันโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นอกจากนี้กำชับให้สคบเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมรถสลิงเคลนดึงร่างคนงานขาด2ท่อนดับคาดาดฟ้าไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลดังย่านแจ้งวัฒนะเกิดอุบัติเหตุกำลังไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4เหตุเกิดบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยมีผู้เสียชีวิตคือนายวาสนันท์เทียนแก้วอายุ33ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานนายวาสนันท์จึงเดินขึ้นไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของเคลนและสายสลิงตามปกติแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อผู้ตายเกิดลื่นล้มพลัดลงไปในจุดทำงานของสายสลิงทำให้สายสลิงขนาดใหญ่พันและดึงร่างนายสุขใจราชภักดีคนขับเคลนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเล่าด้วยความตกใจว่าทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเคลนทันทีและรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจเมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันท์จนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนบริเวณช่วงเอวและเป็นที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่านายวาสนันท์ยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่งและได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์ไปหาแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่ถึง15นาทีต่อมา หลังเกิดเหตุคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำไซต์งานก่อสร้างรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
11: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
10: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
12: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่นำมาฝากกันตรงนี้อีก1ชั่วโมงนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ในช่วงนี้ด้วยนะครับโกยามบ่ายก็ยังมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเน้นย้ำสำหรับน้อง

คุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยนะครับขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะครับขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีระอำเภอหลังสวนที่นี่เรารับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงก์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยนะครับโทรศัพท์0775812644ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ที่นิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีระนั่นเองนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับมาสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวภัยต่างๆที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นนำมาเล่าสู่นำมาเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับเป็นข่าวการประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรนะครับเขาบอกว่าวันที่11-13ตุลาคม2569จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนอง60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและลมกระโชกแรงอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรแจ้งให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้รับรู้รับทราบกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
4: สสส.
3: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระ

0: เพื่อหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเวลาหมดในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ต้องเน้นย้ำสำหรับกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้ที่ตลาดมรกตสแควร์เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลกว่า 20,000 บาทเลยทีเดียวนะครับงานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้คำปรึกษาด้านได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางข้อกฎหมายโทร077-541-068ขอบคุณธกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนนะครับก็ปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรโทร077-541-371และธกส.สำนักงานชุมพร077-501-051ขอบคุณสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจสมัครสมาชิกโทร077-541-139ขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มรสเด็ดจัดจ้านโทรเลย0649294232นะครับขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์นะครับที่นี่ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะที่0909703895นะครับขอบคุณลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือ2คุณภาพดีโทรเลยที่0836926540นะครับแล้วก็ขอบคุณห้องอาหารคุณสารายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่คุณสาหร่ายตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววณิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทร0815361153และขอบคุณ Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลธรรมภักดีสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.tbar.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ผู้ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นั่นเองนะครับเอาละครับในช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเวลาหมดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 请刷 subscribe。请刷 subscribe。请刷 subscribe。请刷 subscribe。My Sprite Star Coco Tea Sprite Cup Tea ลองเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอันชันชเวสคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Pod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: ครับก็โอ้โหวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเลิกงามยามดีฝ่ายค้านก็ยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับภูมิใจไทยล้วนๆเลยพี่ไพศาล
8: ลงชื่อเข้าชื่อเท่าไหร
7: ่ก็เข้าช
8: ื่อ145
7: 145ครับ
8: อืม145
7: ครับ
8: ก็เห็นทางพรรคของกล้าทำ
7: ครับ
8: กล้าทำคุณอัฐกรก็ให้สัมภาษณ์ทันทีเลย
7: ครับ
8: บอกย้ำกล้าทำไม่ร่วมสังฆกรรมยติซักฟอกข้อกล่าวหาหลายข้อไม่โยงเรื่องการบริหารประเทศ
7: ครับ
8: พร้อมตั้งคำถามฝ่ายค้านมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบผลงานรัฐบาล
7: ครับ
8: ก็ดูจะมีความเห็นยิ่งกว่าฝ่ายรัฐบาลอีก คุณอัฐกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีวันนี้ฝ่ายค้านได้ไปยื่นอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะ
7: ครับ
8: พรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยัตติดังกล่าว
7: ก็ถูกขับไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอฮะออกจากฝ่ายค้านไปเนี่ย
8: ก็ไม่ได้ลงชื่อแต
7: ่
8: ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยัตติแล้วพรรคยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยัตติอภิปรายไม่วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถาม

0: ถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นการเมืองกันแน่แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีบางรายชื่อที่ควรมีชื่ออยู่ในยัตติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยัตติขณะที่รัฐมนตรีบางรายซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนกับถูกระบุชื่อจริงๆก็พูดตรงๆอ่ะว่าควรจะต้องอภิปรายคุณสุริยะ
1: ฮะไม่มีฮะของเพื่อไทยไม่มีเลย
0: ที่ดูเรื่องชลประทานใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าคุณถ้าตีความคุณอรรถกรก็ต้องการสื่อนะ
1: ก็มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่อยู่ในยตินี้ด้วยนะการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องมีชื่อในส่วนของคนที่ดูแลกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานก็คือคุณสุริยะไงฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็แบะท่าชัดเจนอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าว่านอกจากไม่ร่วมสังกกรรมแล้วก็ยังรอที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: จะเข้าเพิ่มเติมมาหรือว่าจะไปเสียบแทนพรรคเพื่อไทยอะไรก
1: ็
0: พร้อมทุกเงื่อนไข
1: ครับ
0: อันนี้ผมตีความเองนะ
1: ครับก็
0: โอเค
1: 145เสียงของฝ่ายค้านที่ร่วมลงชื่อนะฮะ18รัฐมนตรีก็คือของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยเนี่ยก็มี9รัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่ไม่โดนนะครับพี่ไพศาลและพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนยื่นยติด้วยเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่เพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลแล้วก็ไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: แม้
1: แต่คนเดียวแม้แต่คนเดียวใช่ครับ9คนของทางภูมิใจไทยที่รอดนี่นะฮะก็อย่างเช่นนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยคุณสาบิดาเงี้ยไม่โดนฮะพี่ไพศาลครับ
0: แต่ญาติโดนใช่ไหม
1: แต่ญาติ
0: คุณเจเศษ
1: ใช่คุณเจเศษไทเศษโดนนะฮะมีใครบ้างอ่ะมีนางสาวแนนใช่ไหมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
0: เอ้คุณแนนน่าจะโดนนะ
1: โดนเหรอฮะ
0: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: มีคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิอะไรโดนด้วยไหม
0: จุดคุณแนนไม่โดน
1: ไม่โดนไม่โดนครับ
0: คุณแนนไม่โดนรอดไป
1: ครับคุณวราวุฒิก็ไม่โดนนะ
0: ค
1: ุ
0: ณวราวุฒิไม่โดนแล้วก็คุณ
1: พัฒนาพร้อมพัดก็ไม่โดน
0: คุณอะไรลูกขิงไม่โดน
1: ครับ
0: ลูกของคุณลูกคุณพัฒนาพร้อมพัดลูกคุณอะไรนะลูกคุณอะไรพร้อมพัดก็ไม่โดน
1: ฮะมีใครบ้างกับ9คนที่ไม่โดนนะฮะมีคุณสรรเพชรบุญยมณีลำตีช่วยคมนาคม
0: ลูกคุณนิพนธ
1: ์คุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ลำตีช่วยคมนาคมไม่โดนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยไม่โดนนะฮะคุณแนนบุญธิดาคุณพลพีสวนชวีนะฮะนางสาวสมิดาชัยเศษคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิศิลปะอาชาอันนี้รอดฮะ9รัฐมนตรีที่ไม่ถูกยื่นสักฟอกเอารวมคุณเสียสักควรเกแก้วอีกท่านหนึ่งที่ไม่โดนครับ
0: หัวหน้าทีมเลย
1: ครับ
0: ระดับรองนายกไม่โดนอยู่คนเดียว
1: ผลงานเข้าตาเต็มๆหรือเปล่าฮะใช่ไหมจะมุมอภิปรายนี้ก็คงจะยากหรือเปล่า
0: ก็คุณศิริศักดิ์เขาดูเรื่องการต่างประเทศกับดูเรื่องไอ้ปัญหาภาคใต้นิดหน่อย
1: ครับ
0: ปัญหาเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถูกอภิปราย
1: ครับ
0: แต่ก็จะมีอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอ้คดีหัวสวใช่ไหม
1: ฮะ
0: คนที่โดนมี18คนข่าวทีแรกว่า12นะ
1: ครับ
0: แล้วจะตัด10เอากลายเป็น18มีคุณอนุทินคุณพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณทรงศักดิ์รองนายกคุณเอกนิติรองนายกคุณสุปจีรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกคุณประกรณ์นิมพันธ์ยังโดนเลย
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: นะคุณประกรณ์นิมพันธ์ด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีท่องเที่ยว
1: ครับ
0: คุณชัยชนกรัฐมนตรีดิจิทัลคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตรวจโทรุตพลยุติธรรมคุณณพินทร์ศรีสรรพางประจำสำนักนายกคุณสุภมาประจำสำนักนายกคุณพลดอนประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยประจำสำนักนายก
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่โดนหมด
0: โดนโดนหมดเลย4คน
1: ครับ
0: แล้วรัฐมนตรีช่วยก็จะมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีมหาดไทยโดน2คน
1: ครับคุณพลพีนี่ไม่โดน
0: แต่ผมเข้าใจว่าคุณเจเศรษฐคุณวรสิทธิ์เนี่ย น่าจะเป็นเรื่องคดีวัวสวข้อมูลเรื่องวัวสวเช่นเดียวคุณสิริพงษ
1: ์ญาติมีชื่อนั่นใช่ไหมฮะ
0: คุณสุขสมรวยคุณอะไรพลาดอน
1: น่าจะ
0: คุณสุภมาศค
1: ุ
0: ณประพินทร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสว
1: เรื่องหัวสวเขาก็ไล่เรียงมาเลยนะพี่เบสารพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่เขาบอกว่ามันชัดเจนเนี่ยนะฮะละเว้นไม่ได้เนี่ย18คนใครบ้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่นายกเลยคุณอนุทินบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละและเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดร้ายแรงไม่เคารพและก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจงใจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้ความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาไร้วุฒิภาวะนี่กล่าวหานายกรัฐมนตรีที่ต้องถูกยื่นนะฮะอภิปรายไม่วงใจคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะก็โดนประเด็นเรื่องของพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจปล่อยปละและเลยให้มีการทุจริตไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้คุณธรรมจริยธรรมจงใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องมีส่วนได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐนะฮะอันนี้ในส่วนของคุณพิพัฒน์นะครับคุณทรงศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีไม่เคารพไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงเป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากโอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะครับคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะครับขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงจงใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างร้ายแรงคุณสุภจีก็ไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดปล่อยปละละเลยในการแก้ไขวิกฤตส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระด้วยตัวเองคุณประกรณ์ที่พี่เบสารบอกว่าโดนด้วยหรือเนี่ยนะพฤติกรรมนะฮะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
0: พลโทไม่รู้เรื่องอะไรนะ
1: ก็นั่นนะสิครับพลโทอดุลเนี่ยพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่ประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อนายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวขาดความโปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องคุณชัยชนกเนี่ยฮะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงไร้ความกตัญญูมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ด้วยตนเองนี่ข้อกล่าวหานะครับคุณสุชาติก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญท่านรุทธพลนวรัตน์ก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันเพลิดเพลินมิชอบใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้องฮะข้อกล่าวหาคล้ายๆกันฮะอันนี้คือการกล่าวหาของฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเขามีข้อมูลคุณนภินทร์ศรีสันพานเนี่ยมีพฤติกรรมชั่วร้ายแรงพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงก่ออาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคุณสุภมาศเนี่ยนะครับก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขบวนการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับสมัครพรรคพวกระบอบสีน้ำเงินโอ้นี่ก็ค่อนข้างร้ายแรงเหมือนกันสำหรับข้อกล่าวหานะฮะเอาคุณพลาดอนฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมชั่วร้ายอย่างร้ายแรงสร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงทำลายคุณธรรมจริยธรรมลงอย่างสิ้นเชิงมีพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลฮะโอ้โหวาทกรรมที่กล่าวหากันนะครับประมาณนี้ทั้งนั้นเลยพี่เบสานะ18รายเนี่ยครับ
0: เขาก็ต้องเขียนให้แรงนะเพราะมีการอภิปรายไม่วางใจคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากประชาธิปัตย์บอกว่า นอกจากเรื่องหัวสวแล้วยังมีเรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนอันนี้เมื่อสักครู่เราถึงเอ๊ะกันว่าคุณประกรณ
1: ์
0: เรื่องอะไรนะก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยว่านะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนก็เป็นไปได
1: ้
0: ซึ่งคุณสาธิตบอกว่าฝ่ายค้านเราก็ได้แจ้งต่อนายโสพลสารัมประธานสภาไปแล้วว่า จะขออภิปราย5วันฉะนั้นจึงฝากถึงรัฐบาลด้วยว่า18คนนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหวังว่าจะได้รับ

0: ขณะเดียวกันนายโสพลชาลามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือว่ากรอบเวลาคือ14วันแต่เบื้องต้นได้คุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาก็คือต้องบรรจุไม่ภายในอย่างน้อย14วัน
1: ครับ
0: แต่ว่าฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าอยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาดังนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นแล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบยติซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ยื่นวันกลับมาก็คือครม.เขาต้องแจ้งวันสะดวกเขาด้วยนะ
1: สะดวกเขาใช่ครับ
0: ซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนถ้าจะเอาปลายเดือนก็ถ้ารัฐบาลไม่ติดก็ปลายเดือนละ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้ถือโอกาสพูดในที่สาธารณะเลยว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากดังนั้นผมจึงต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เอ็นเอียงคุณโสพลก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอย่างนี้
1: 5วันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่เพศานเคยมีไหมคร
0: ับถ้าจะจำไม่ได้โดยปกติก็มักจะ3วันแล้วก็วันที่4
1: เพราะว่า
0: เขาต้องเสร็จก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เช้าก็มาลงมติ
1: ครับ
0: เลยเที่ยงคืนไม่ได้นะเลยเที่ยงคืนมันจะอีกวันลุกขึ้นจะลงมติไม่ได้
1: ก็คือเขาบอกว่าจำนวนผู้ถูกอภิปรายจำนวนมากเลยคือ18คนเพราะฉะนั้นขอเวลาประมาณสัก5วันมันเคยมีทั้งคณะมันมากกว่า18คนอีกไม่ใช่หรอ35 36คนไม่ใช่หรอก็ได้แค่3วันเหมือนกัน
0: ทั้งคณะเนี่ยเลือกได
1: ้อ๋อจะอภิปรายใคร
0: ทั้งคณะอภิปรายที่ใครมีเวลาก็แล้วแต่ผู้อภิปราย
1: เขาก็เป็น
0: เลือกจิ้มใครอะไร
1: ครับครับก็เลยเข้าไปดูข้อมูลไงการอภิปรายมาตรา151เนี่ยเคยมีการกำหนดวันสูงสุดเท่าไหร่ย้อนไปนู่นเลยพี่เวสานครับ2490ฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยก็คือรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ฮะ
0: สูงอภิปรายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคราวนั้น
0: คุณควงเป็นคนอภิปรายไงข้ามวันข้ามคืนเลยควงอภัยวงศ
1: ์ครับตอนนั้นใช้เวลาอภิปราย8วัน7คืนครับ
0: แกอภิปรายข้ามวันข้ามคืนครับ
1: แล้วรอบนี้เนี่ยเขาขอ5วันจะได้หรือไม่ยังไงนะเพราะว่าในส่วนของโฆษกเองวันนี้ก็ออกมาโต้เดี๋ยวก็โอ้ยเลอะเทอะโอ้อภิปรายซะเหมือนกับหวานแหเลยอ่ะพี่ไพศาลนะครับคือเดี๋ยวต้องฟ้องคุณสุภมาศซึ่งดูแลสคบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยทวงถามด้วยถ้าอภิปรายกันไม่ครบอ่ะนี่นี่โฆษกรัฐบาลบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะต้องไปสอบตอบตรวจสอบพรรคประชาชนเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณสุภมาศนะฮะกรณีที่ดูแลสคบให้ไปตรวจสอบพรรคประชาชนหน่อยนะฮะหลังจากที่บอกว่าอภิปราย18คนแล้วถ้าไม่ครบ18คนนี้อันนี้ก็แสดงว่านะฮะหลอกลวงผู้บริโภค
0: มุก
1: ครับ
0: เรามีแต่ว่าคนไม่ถูกอภิปรายเขารอดเขาจะดีใจ
1: ครับ
0: เหมือนที่ลุงป้อมรอดอ
1: ่ะครับ
0: มีสสบางท่านมาพิปรายไม่รู้เผาเวลาไปทั้งหมดเลยไอ้คนที่รอมาข้างหลังไม่มีเวลาพิปรายลุงป้อมเลย
1: ครับครับคร
0: ับกดเวลาที่ตกลงไว้ลุงป้อมก็เลยรอดไปเคยมีกรณี
1: หลังจากพิปรายเสร็จย้ายพักเลยไม่ใช่เหรอครับคนนั้น
0: ผมก็จำไม่ได้นะอย่าไปพูดถึงเขาวิจารณ์กันนะ
1: ครับครับ
0: วิจารณ์กันว่าเป็นพิปรายเผาเวลาทิ้ง
1: ครับ
0: ว่
1: าแต่ผมก็ห่วงเหลือเกินไงคืออยากถามคุณสุภจีวันนี้ที่ออกมาสัมภาษณ์ห่วงไหมไม่ห่วงแล้วครับพร้อมที่จะชี้แจงดีที่จะได้มีเวลาชี้แจงพี่น้องประชาชนสื่อก็ถามเลยเนี่ยประเด็นที่คุณสุภจีจะโดนเนี่ยก็คือเรื่องของทุเรียนเปล่ากรณีไลฟ์สดขายทุเรียนเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาดราม่าเนี่ยคุณสุภจีบอกดีเลยจะได้มีเวลาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าไอ้ปีนี้ที่ไปขายทุเรียนกันเนี่ยราคามันดีกว่าปีที่แล้วมากขนาดไหน
0: ครับ
1: อันนี้ก็พร้อมนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เวสานแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะเก่ง

0: ที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่ทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตุลาการ22นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับมาดูเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งนะครับ
6: ไอ้ที่คือหาก็เรื่องเนี้ยพี่ไพศาลทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย
7: ปป
6: ช.ป่ะใช่ครับก็ยัตติที่ยื่นอภิปรายครั้งเนี้ยมันจะมีร่วมของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยเนี่ยโอ้แล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาเลยนะฮะว่าเขาปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่7แล้วครับส่งฟ้องไม่ทัน
7: ครับ
6: โอ้ทำอะไรกันเนี่ยนะฮะหลักฐานมันมากมายขนาดจนเขียนสำนวนอะไรกันไม่ทันเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้นะฮะ
7: ครับ
6: ก็วันนี้เป็นการเปิดเผยออกมานะฮะของทางปปช.เขานะฮะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมีการปล่อยตัวผอ.พิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวคือคุณสัทธพรพ้นคุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวก็ออกไปสัมภาษณ์เลยนะครับเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าปล่อยตัวตามกฎหมายเนื่องจากเขายื่นฟ้องไม่ทันครับ
7: เลยเวลาม
6: ันเลยเวลาไปครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานนี้ปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมนะฮะหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ด็อกเตอร์วินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินเมื่อวานนี้ครับโดนปล่อยตัวไปแล้วรวมถึงน้องสาวของดร.วินด้วยก็คือคุณสัทธพรนะฮะถูกปล่อยตัวหลังคุมขังครบกำหนดฝากขัง7ผัดผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อ14กรกฎาคมสาเหตุปล่อยตัวครั้งนี้ครับเนื่องจากปปช.ยังดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดครับเลยจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับดร.วินเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง Next News ครับพี่ไพศาลว่าตนเองแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะฮะ
7: เมื่อวานนี้
6: ตั้งแต่วันที่7แล้วครับเป็นการปล่อยตัวตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวแต่อย่างใดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะว่าหากเดินทางไปทำธุระที่ไหนเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวให้ทราบล่วงหน้ายืนยันผมไม่หลบหนีแน่นอนนะฮะก็เจ้าตัวยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์รายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนส่งให้จ่าพิชิตจริงครับรับมาจาก2แหล่งก็คือตัวนายเรืองเดชสิริกิจอดีตผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.แล้วก็รับมาจากทางสถ.ด้วยนะรับมาทางทองทางฮะเรื่องแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันมีข้อมูลไม่ตรงกันอยู่ครับระหว่างผู้ถูกคุมขังจ่าพิชิตบอกผ่านผมว่าแฟลชไดรฟ์ที่ได้รับการรับมาเนี่ยปรับแก้ไปแล้วบางส่วนแต่ก็มีรายละเอียดลึกๆที่เขายังไม่ขอพูดถึงฮะมันเป็นสำนวนในคดีอยู่ครับเมื่อถามว่าเรื่องนี้นะมันถึงตัวรัฐมนตรีแล้วก็นายที่ถูกระบุถึงนั้นมันเป็นใครดร.วินบอกว่าตนอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นครับข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่ได้รับมาก็แค่รู้ชื่อนะฮะกับรหัสสอบเท่านั้นครับส่วนภารกิจหลังค้นคุกจะทำอะไรนะฮะ ดร.วินบอกว่านอกจากพบปะครอบครัวแล้วเนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพปัสสาวะเป็นเลือดระหว่างถูกคุมขังนะครับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ประสานกับปปช.เพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่เคยแจ้งไว้ขณะถูกสอบสวนในเรือนจำพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเร็วๆนี้ครับอาจจะรู้นะฮะว่าสาวไปถึงใครได้บ้างครับถ้าเจ้าตัวบอกอย่างนี้พี่ไพศาลครับ
7: ครับวันนี้เนี่ยที่สภาทางกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะ
6: ครับ
7: ซึ่งมีคุณอาชพลสันไตรพบสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยได้เชิญผู้แทนปปช.ผู้แทนตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตำรวจปปป.แล้วก็มีผู้แทนของสถานีตำรวจภูธรนครนายกนครราชสีมาพัทลุงเพชรบูรณ์สตูลศรีสะเกษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาลือกันนะซึ่งปปช.ก็ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าผู้กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นผู้แทนปปช.ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือปปช.ได้แจ้งข้อหา157ซึ่งสามารถฝากได้เพียง4ผลัดและทางปปช.และทางปปป.ได้ฝากขัง4ผลัดครบแล้วซึ่งเมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับปปช.ก็สามารถฝากขังได้อีกเพียง3ผลัดนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปช.ทั้งหมดแต่รับมาจากปปป.และทางปปช.ชี้แจงอีกว่าเรื่องนี้ถ้าทางปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกจะไม่มีการทำการฝากขังเพราะรู้ดีว่ากระบวนการไต่สวนปปช.ใช้เวลานานพอสมควรก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามาที่ปปช.เนี่ยเราไม่ฝากขังเราปล่อยตั้งแต่แรกแล้ว
6: ครับ
7: ไม่ต้องมานั่งถูกวิจารณ์หลังจากหมดเวลาเพราะของเราใช้เวลานานเชื่อว่าระยะเวลา80กว่าวันนั้นดำเนินการไม่ทันแน่แต่เมื่อปปช.รับเรื่องมาจากปปป.ก็ต้องพยายามดำเนินการเร่งให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่ทันเจ็ดผลัดอยู่ดีนะประธานคณะกรรมการคุณอัศพลก็บอกว่าส่วนที่มีคำถามว่าผู้ต้องหาทั้ง3ที่ถูกปล่อยตัวจะมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไม่ซึ่งทางปปช.ได้ตอบรับตามตรงว่ามาตรการควบคุมการหลบหนีไม่มีแต่หากผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศไหนก็ตามก็จะดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปอย่างไรก็ตามระยะเวลาตอนนี้ปปช.อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายได้รับการแจ้งมาตรในมาตรฐานเดียวกันและจะต้องเสนอต่อกรรมการปปช.พิจารณาซึ่งตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด 6,000 กว่ารายในคราวเดียวกันคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเลื่อนจากที่เคยระบุว่าจะแจ้งได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าในระหว่างการไต่สวนได้มีผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหน้าหลักอีกแล้วปปช.ก็ได้รับข้อมูลนานรับได้รับข้อมูลนานหลักมากขึ้นจึงต้องขยายเวลาในการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันขอขยายได้ไม่เกิน15วันหรือจะไม่มาชี้แจงก็เป็นสิทธิ์อันนี้ปปช.ก็ตั้งทีมไต่สวน7ทีมละ 5-6 คนตามภูมิภาคต่างๆการไต่สวนก็รับผิดชอบ1คนต่อ300รายขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว 1,000 กว่าปากและตอนนี้ปปช.ยังไม่มีการกันผู้ใดเป็นพยานแม้จะมีการยื่นขอมาเป็นจำนวนมากก็ตาม 6,000 กว่าคน
6: ครับ
7: ตอนนี้สอบไปได้ 1,000 กว่าคน
6: ครับ
7: ว่างั้นนะครับ
6: โอ้คดีที่บก.ปปป.ส่งมาให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่2รายคือเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะเป็นผู้ต้องหาที่บก.ปปป.ส่งสำนวนให้ครบถ้วนแล้วเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมายอดเงินในสำนวน15ล้านอ๋อที่ไปจับ2รายใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคดีอยู่ตามสพต่างๆเนี่ยกรรมาธิการได้เชิญมาวันนี้6สพดำเนินคดี81คดีส่งมายังปปช.แล้ว31คดีเหลือ50คดีครับซึ่ง81คดีนี้เป็นกรณีจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบผ่านจึงมาแจ้งความ มีที่สตูล27คดีปปช.ครบแล้วนะโดยสาเหตุที่ทางกรรมธิการทำเช่นนี้เนื่องจากทุกจังหวัดทุกประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะการสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหน้าการสอบก็จะต้องจัดขึ้นหากในหน้าเหล่านี้ที่กระทำความผิดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งอยากให้ทุกจังหวัดดำเนินการเอาผิดเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทราบว่ามีบางจังหวัดมีการคืนเงินก็ถือว่าไม่มีความผิดในการประชุมของกรรมธิการครั้งต่อไปก็คือ22ตุลาคมนี้ครับจะพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินอ๋ออันนี้อีกเรื่องนึงละจะเป็นเรื่องของไทย PBS ที่ทางกรรมธิการเขาจะหยิบยกขึ้นมาดูเรื่องนี้ด้วยแต่ไอ้เรื่องของโกงสอบเนี่ยนะฮะโอ้มันก็ทำได้ประมาณนี้พี่ไพศาลมันทั่วประเทศอ่ะจะทำยังไงครับเดิมทีแรกเริ่มเนี่ยการสอบก็คืออยู่ในภูมิภาคและมันมีโกงกันมโหฬารใช่ไหมบิ๊กตู่ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ละมาอัดจัดสอบกันส่วนกลางแล้วกันจะได้ดูแลกันใกล้ใกล้หูใกล้ตาหน่อยยิ่งกว่าเดิมอีกครับคราวนี้สายใครสายใครมีโควต้ากี่อันกี่คนกี่ตำแหน่งนะฮะไปกันใหญ่เลย 6,000 กว่าประมาณเนี้ย
7: ครับ
6: ครั้งต่อไปจะส่วนกลางหรือว่าจะกลับไปภูมิภาคอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะโอ้นะครับเรื่องครับ
7: ยังไม่มีทิศทางใช่ไหม
6: ยังไม่มีทิศทางครับ
7: มีทิศทางโอเค
6: ว่าจะมีมาตรฐานการจัดสอบกันอย่างไรให้มันโปร่งใสนะ
7: ครับ
6: โอ้ดูสังเกตได้จากสอบราชการอ่ะพี่เวสารเมื่อก่อนเนี้ยใส่ชุดอะไรไปสอบก็ได้ฮะแต่พอมันมีเรื่องของการทุจริตโกงสอบมาเนี่ยให้ใส่เสื้อคอกลมกางเกงวอร์มห้ามใส่อุปกรณ์อะไรทั้งหมดเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบบางปีเนี่ยถอดรองเท้ากันด้วยนะนี่ฮะเราป้องกันกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้โกงกันในหน้างานตรงนั้นซะมาหลายหลังๆมาใช่ไหมครับ
7: ใช่
6: คุณสอบไปเลยเดี๋ยวผมไปแก้ให้ทีหลังอย่างเงี้ยในอดีตนี่ชนิดว่าแก้ปกเลยนะฮะมีคนเขียนให้เรียบร้อยเลยเอาปกชื่อคุณไปใส่แม็กให้ใหม่เลยนะฮะที่ไปจับกันได้เนี่ยในส่วนของกรมการปกครองอะฮะ
7: ครับ
6: เดี๋ยวต้องพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
7: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับโอ้เรื่องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดนะ
6: ตกลงจะฟังฝั่งไหนฮะ
7: คืออันเนี้ยก็เรื่องหนึ่งนะ
6: ครับ
7: เรื่องว่าตกลงเนี่ยนายอำเภอบ้านสร้างถูกย้ายด้วยสาเหตุอะไรแน่ก
6: ็
7: เรื่องหนึ่ง
6: ครับ
7: นะเป็นเพราะว่าทำงานไม่ดีไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังมีเสียงทั้งบอกว่าเป็นคนทำงานเก่งทำงานดีช่วยเหลือชาวบ้านก็มีเยอะ
6: ลงตั้งแต่วันแรกไม่ยังไม่ยอมหยุดพักเลยอย่างเงี้ยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะ
7: แต่ว่าอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเอาแต่ทำคอนเทนต
6: ์ครับ
7: การบริหารงานแบบในหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยละเลยแล้วก็ อะไรนะถือว่าทำไม่ได้คุณภาพอ่ะ
6: ครับ
7: ใช่ไหมเอาแต่ไปคอยทำคอนเทนต์ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์อะไรต่าง
6: เดี๋ยวผมพายนะเดี๋ยวผมเดินนะคุณถ่ายผมหน่อยเดี๋ยวผมจะโพสต์อะไรประมาณน
7: ั้
6: นอ
7: ะไรเงี้ย
6: ครับ
7: ก็มันก็เป็นสองเสียงแต่ที่มันกลายเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องรีบออกมาหาทางที่จะคลี่คลายให้ได้เลยก็คือว่าคือแทนที่มันจะเป็นเรื่องการโยกย้ายแบบทั่วๆไปอ่ะ
6: ครับ
7: แล้วก็คนก็ไม่สนใจเพราะว่าข้าราชการก็ย้ายกันอุตลุดไปหมดอ่ะ
6: ครับ
7: ถูกไหมยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยถูกผู้ใหญ่สั่งย้ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องในระบบเขาก็มีกันอยู่แล้ว
6: ครับ
7: มันไม่มีอะไรแต่มันไปปีเรื่องที่ถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะนายกเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ตำหนินายอำเภอบ้านสร้างคนเนี้ยแบบ
6: แรงเลย
7: เสียหาย
6: ครับตำหนิแรงเลยครับ
7: เสียหายอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคนก็เลยเอ๊ะโอ้โหขนาดนายกต้องออกมาแบบซัดแรงเลยขนาดนี้
6: เขาไปเทียบกับใครรู้ไหมพี่เบสารปีที่แล้วหาดใหญ่โดนมหาอุทกภัยน้ำหนักน้ำสูงนะฮะและเอ๊ะไปทั่วเมืองมีย้ายในอำเภอบ้างไหมครับ
7: ก็อะไรนะนายก
6: เทศมนตรีฮะ
7: นายกเทศมนตรีก็มีคุณชาดาไทยเศรษฐ์มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสร็จงานแล้วออกไปเลย
6: ท่านยังอยู่จนถึงวันนี้
7: อยู่วันนี้
6: ครับ
7: อาจจะได้รับศึกในรอบสองเดี๋ยวซ้ำไป
6: ครับ
7: คือมันเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นก็คือว่านายกเขาไปแสดงความคิดความเห็นมาก
6: ครับ
7: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คนเนี่ยจะไม่สนใจก็เลยต้องมาสนใจว่าไอ้ตกลงผู้ว่าเนี่ยไอ้นายอำเภอเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่มันแย่หรือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
6: ครับ
7: คราวนี้มันพอมันเป็นคำถามที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าตัวนายก
6: ครับรีบตัดสินใจไปหรือเปล่า
7: แล้วนายกทำไมถึงไปเขาก็ยังงงกันอยู่เลยว่ามันก็ไม่แน่นะมันก็มีสองเสียงอยู่นะนายกทำไมไปฟันธงว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปละ
6: ครับ
7: ก็เลยผมก็เลยเห็นเนี่ยคุณพลพีก็เลยต้องลูกเทพก็ต้องออกมาเสียสละนะ
6: ครับ
7: ออกมารับเลยเพื่อที่จะกันนายกออกไปเลย
6: ครับ
7: พลพีมท.2ใช่ไหมพลพีเนี่ย
6: ใช่ครับใช่ครับคนที่ไม่ถูกอภิปรายไม่วางใจไม่โดน
7: อีกสองคนโดนหมดเลยพลพีไม่โดน
6: ครับ
7: แจงเป็นคนรายงานนายกเองเรื่องปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคือนายกเนี่ยข้อมูลเนี่ยตัวเองเป็นคนชงให้นายกหมดไม่ใช่ว่านายกไปทราบมาเองแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบและฟังมาจากผู้บังคับบัญชาทั้งหมดเหมือนกันว่านายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ไม่ไหวเลยนะอันนี้บอกว่าอดีตผู้ว่ากับรองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นเนี่ยล้วนรายงานตรงกันคุณพลพีบอกว่าไม่น่าเป็นเรื่องเท็จแม้ว่าเหรียญจะมีสองด้านนายอำเภอคนนี้ทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนกับโซเชียลทำงานจริงกับที่เห็นกันในโซเชียลเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยก็พร้อมหากตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็พร้อมคืนตำแหน่งแล้วยืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องการเมือง
6: ครับ
7: อันนี้ผมดูลักษณะออกมาเนี่ยก็คือจะมาช่วยเคลียร์นายก
6: ครับ
7: คือมารับแทนนายกว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเพียงแต่ว่าไปรายงานให้นายกก็เลยได้ออกความเห็นไป
6: ครับรักษาราชการแทนผู้ว่าของปราจีนนะพี่เพศานครับคุณชนาทิพย์โคกมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนเนี่ยก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะเมื่อเย็นนี้เองนะฮะ6ประเด็นกรณีย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับบอกว่าใช่ไปช่วยน้ำท่วมจริงๆนะฮะแต่ว่าช่วยช้าขาดการบูรณาการนะครับคือท่านอธิบายอย่างนี้นะครับประเด็นของท่านในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่าในเรื่องของการจัดการปัญหาทุกข์ภัยก่อนถูกย้ายไปช่วยราชการเนี่ยนะครับพบว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้วก็หลักการบริหารราชการมี6ประเด็นหลักๆครับที่ต้องถูกย้ายนะฮะ ประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการอพยพประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่ประสานข้อมูลในพื้นที่ไม่ร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้าประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายประเด็นที่2คือการจัดส่งแล้วก็แจกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ล่าช้าไม่ทั่วถึงจนประชาชนผู้ประสบภัยต้องโทรศัพท์ตรงหาผู้ว่าปราจีนร้องขอความช่วยเหลือสะท้อนถึงความล้มเหลวในการกระจายความช่วยเหลือระดับอำเภอประเด็นที่3ก็คือการมอบหมายภารกิจและการบริหารงานบุคคลมิได้จัดประชุมบูรณาการหรือมอบหมายภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติขาดอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานขาดความคล่องตัวเกิดเสียงร้องเรียนต่อเนื่องประเด็นที่4คือพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติตนมีพฤติกรรมแสดงออกทางวาจาและท่าทีไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่งผลให้เกิดความขัดแย้งบั่นทอนกำลังใจทำให้สายการสั่งการเนี่ยมันขาดความราบรื่นครับประเด็นที่5การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอภาพข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะเน้นย้ำว่าเป็นการทำงานเพียงลำพังลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ว่าการทำงานเชิงระบบกลับไม่มีผลเป็นชีพประจักษ์ฮะเหมือนที่คล้ายๆคุณพลพีบอกฮะโซเชียลอัพอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปฏิบัติงานจริงมันไม่มีการประสานอะไรกับใครเลยฮะวันแมนโชประมาณนั้นครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือพฤติกรรมทั่วไปเป็นเรื่องที่บุคลากรฝ่ายปกครองผู้ทำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับรู้ร่วมกันหากผลสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่อมสามารถยืนยันพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนี่ฮะหกประเด็นนี้ที่ท่านรักษาการผู้ว่าอธิบายไว้ว่าทำไมต้องย้ายท่านในอำเภอเพราะว่าขาดศักยภาพแล้วก็การบริหารการทำงานร่วมกันกับจังหวัดกับส่วนที่เกี่ยวข้องฮะท่านทำอยู่คนเดียวครับ
7: ครับ
6: ประมาณนั้นฮะ
7: คนนี้ย้ายวันที่30ใช่ไหม
6: ครับ
7: ก็หมายถึงว่าเหตุมันต้องเกิดขึ้นก่อน30
6: ครับ
7: ใช่ไหมฮะนี่ผมถามว่าน้ำท่วมปาจีนมันท่วมวันไหนน้ำท่วมปาจีนท่วมวันไหนและที่มันท่วมอำเภอบ้านสร้างในเขตรับผิดชอบนายอำเภอคนนี
6: ้วันไหน
7: นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยวันไหน
6: ครับ
7: ถ้าผมจำไม่ผิดนะอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันล่วงเข้าเดือนตุลาแล้วแน่นอน
6: ครับ
7: ว่าน้ำจะมาถึงอำเภอบ้านสร้างนะจะเป็นวันที่2ที่3อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
6: ครับ
7: แต่อำเภออื่นๆนะกบินบุรีอำเภอเมืองอะไรพวกนี้มันมาก่อน
6: ใช่ครับมันต้องทลายไปตั้งแต่นครนายกแล้วฮะแล้วค่อยๆไปปราจีนไปผสมทบกับที่ประจงปราจีนนั่นใช่ไหมพี่เพลาน
7: ครนายกมันก็ซีกหนึ่งแม่น้ำหนึ่งปราจีนมันก็แม่น้ำหนึ่ง
6: ครับ
7: มาปราจีนมันก็มีแม่น้ำแม่น้ำปราจีนบุรีมาจากกบินบุรีนู่นน่ะ
6: ครับ
7: ส่วนนครนายกมันก็มาจากแม่น้ำนครนายกแต่ว่าไอ้สองแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปาจีนเนี่ยมันจะมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้าง
6: ครับ
7: เพื่อเป็นแม่น้ำบางปะกง
6: ไปหลงออกทะเล
7: ไปออกทะเลที่บางปะกงนั่นแหละ
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นบ้านสร้างเนี่ยมันคือจุดรับน้ำ
6: เอ้าคุณจะให้เขา30ก่อนนะมันก็ไม่ท่วมสิฮะ
7: ผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านสร้างยังไม่ท่วมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยวันที่30เนี่ยปาจีนเนี่ยเริ่มท่วมบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สาหัสสากันนะ
6: ครับ
7: มันยังไม่สาหัสสากันมันสาหัสสากันมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มันก็เริ่มมาช่วงต้นตั้งแต่ต้นมกราเป็นต้นมาเนี่ยน้ำมันลงมาหนักมากลงมาจากเขาลงมาจากอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าเอ๊ะเขาแจกอาหารมันยังไม่เริ่มแจกตอนนั้น
6: ครับ
7: อพยพเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อาจจะเตรียมล่วงหน้าอาจจะพอฟังได้
6: แจ้งเตือนกันบ้างหรือยัง
7: แต่ว่ามันก็ไวเกินไปนะ
6: ครับ
7: ก่อนวันที่30เนี่ยให้คนบ้านสร้างอพยพแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไป
6: ครับ
7: ถ้าสักวันที่1ที่สักวันที่1หรืออะไรเงี้ยนะก็ยังพออันนี้ผมก็จะบอกว่าหนังสือเนี่ยผู้ว่าทำมาเนี่ยเซ็นวันสุดท้ายใช่มั้ย30
6: ครับใช่ครับ
7: ก่อนที่เขาจะพ้นจากตำแหน่งก่อนที่จะเกษียณเนี่ยมันต้องเป็นเหตุก่อนหน้านั้นเหตุก่อนที่จะถึงวันที่30
6: ซึ่งจะขัดแย้งอะไรกันอันนี้เรายังไม่ทราบใช่ไหม
7: มันจะต้องมีเหตุอะไรก่อนที่เรื่องน้ำ
6: ครับ
7: ผมคิดว่านะ
6: ครับ
7: ไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญประจวบเหมาะมาตรงนี้มากกว่า
6: ครับ
7: แล้วถ้าพูดกันตรงๆนะถ้ารู้ว่าน้ำที่บ้านสร้างมันจะท่วมขนาดนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะไปย้ายผู้ว่าไปซ้ำแบบไอ้จะไปย้ายนายอำเภอไปซ้ำ
6: ครับ
7: ถูกไหม
6: ครับ
7: ตอนหน้าสิวหน้ากวานก็ต้องไปเปลี่ยนไม้ยามยามกำลังหน้าสิวหน้ากวานได้ไงก็ให้เขาทำไปก่อนแล้วก็คาดโทษกันไปแล้วก็ค่อยย้ายภายหลัง
6: ครับ
7: อันนี้มันไปย้ายแบบก็คงแบบเซ็นไปแล้วแล้วตอนนั้นน้ำมันยังไม่ถึงบ้านสร้างอ่ะพอเซ็นปั๊บเดินเรื่องมันเดินมาถึงมันถึงแล้วน้ำถึงบ้านสร้างหนักแล้วตอนนั้นผมนี่คิดว่าน่าจะเป็นเหตุอื่น
6: ครับ
7: แต่เราย่อยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไง
6: ครับ
7: แล้วเป็นเรื่องของผู้ว่าหรือว่าฝ่ายการเมืองหรืออะไรไงเราก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ปราจีนเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะ
6: ครับ
7: มันไม่ใช่อุทกภัยอย่างเดียวอุทกภัยเนี่ยผมว่าจะไปโทษข้าราชการแล้วเอาถึงขั้นย้ายกันเนี่ยยากนะ
6: ครับ
7: ใช่ไหม
6: ครับ
7: เพราะมันเหตุอะไรมัน
6: ภัยธรรมชาติมันมาขนาดนี้ฮะ
7: มันเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้า
6: ครับ
7: จะไปบอกว่าโอ้โหอำเภอนี่มันแย่มันแย่ถ้าแย่มันแย่กันหมดอ่ะ
6: โอ้เป็นงั้นล่มกล้าวแฟดคลองจันทร์สำนักงานเขตท่านผอ.คงจะร้อนร้อนหนาวหนาวแล้ว
7: ใช่ไหม
6: ครับ
7: มันหนักกันทุกจังหวัดอ่ะ
6: ครับ
7: มันเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าไปโทษตัว
6: ข้าราชการข้าราชการชั้นระดับ
7: ข้าราชการที่เป็นฝ่ายปฏิบัติอ่ะ
6: ครับ
7: ใช่ไหม
6: ครับ
7: ทั้งระบบทั้งอะไรต่างๆเป็นเรื่องของระบบการเตือนภัยก็ใช้ไม่ได้
6: ครับ
7: การโครงสร้างของการระบายน้ำก็ประสิทธิภาพก็ต่ำอะไรเงี้ยมันรวมๆกันหลายอย่างมากกว่าเรื่องไหนความไร้คุณภาพของข้าราชการอันนี้มันเป็นปัจจัยน่าจะถ้ามีมันก็ลองไปอ่ะ
6: ครับ
7: คนที่ปราจีนมันก็จะมีเรื่องไอ้พวกโรงงานเถื่อนนะพวกโรงงานเถื่อนโรงงานขยะพิษเนี่ยเป็นปัญหาใหญ
6: ่ครับ
7: แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนพยายามที่จะเคลื่อนไหวกันมากแล้วนายเราอดีตผู้ว่าที่เพิ่งจะพ้นเกษียณแล้วเป็นคนที่ทำหนังสือให้ย้ายเนี่ยเคยมีกรณีว่าตั้งนายทุนจีนมาเป็นที่ปรึกษา
6: ที่ปรึกษาใช่ครับ
7: แล้วมีการแฉกันแล้วก็รีบปลดแล้วก
6: ็ขอโทษขอโพยกันใหญ่
7: นายกไปประชุมเรื่องไงนายกถามว่าใครรีบยกมือไหว้นายกใหญ
6: ่ครับครับใช่ครับ
7: แสดงตัวรีบไหว้นายกนายกเป็นน้ำจีนมาไทย
6: ครับ
7: เป็นภาพข่าวอยู
6: ่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องขุดกันต่อครับเพราะว่าประเด็นนี้เองเนี่ยมีทั้งคนให้กำลังใจนะฮะท่านนายอำเภอที่ถูกย้ายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมโพสต์เรื่องนี้จากของสำนักข่าวไทยวิทยุสารพอไปดูคอมเมนต์คนที่เขาออกมาอธิบายปรากฏว่าทุกคนให้กำลังใจนายอำเภอหมดเลยฮะเกือบ 80-90% ของคอมเมนต์ที่เป็นเกือบพันคอมเมนต์นะเออแปลกใจนะอดีตปลัดเหมือนกันครับอดีตปลัดอะไรนะเดี๋ยวผมนึกไวๆเนี่ยนะฮะท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเมื่อปี
7: อดีตปลัดมหาไทยใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับที่ท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดมหาไทยเนี่ย
7: ใช
6: ่ประเด็นเนี้ยท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเมื่อปี2566เนี่ยท่านเป็นนายอำเภอดีเด่นนะงานการของท่านเช่นที่ถ้าเกิดวัด KPI กันท่านพุ่งปรี๊ดเลยนะได้รับคำชมแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายเลยปัญหาว่าไม่ช่วยเหลือประชาชนมันน่าจะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะให้กรมการปกครองช่วยไปตรวจสอบดูหน่อยท่านยังบอกอย่างนั้นอยู่เลยฮะจนวันนี้โฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเนี่ยจึงต้องมาโต้ครับแล้วก็ไปเอาคลิปที่ท่านเคยวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการว่าจบจากไหนเอามาเปิดแฉเพื่อจะออกตอบโต้อดีตปลัดนะครับเพราะว่าไปกล่าวหาไปตำหนิติเตียนนายกที่ไปว่ากล่าวปลัดซะแรงขนาดนั้นท่านก็เคยว่าท่านก็เคยไปด้อยค่าข้าราชการมหาดไทยเหมือนกันนี่ประมาณนั้นเลย
7: ก็พยายามจะช่วยปกป้องนายก
6: ครับประมาณนั้น
7: โศกก็เลยซัดอดีตปลัดมหาดไทยกลับเลยใช่ไหม
6: ครับใช่ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เมษา
7: คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญ
6: ใช่ใช่เวลานึกไวๆนึกไม่ออก
7: ครับ
6: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไปสารตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
7: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่

0: แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาการ51นาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ก็ประเด็นของท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยชาวบ้านสร้างเองก็กังขาเหมือนกันนะพี่ไพศาลว่าเอ๊ย้ายเนี่ยเพราะว่าทำงานไม่เข้าตาจริงๆเรื่องน้ำท่วมซึ่งมันขัดแย้งกับสายตาของชาวบ้านหรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันลึกไปกว่านั้นชาวบ้านเขายกตัวอย่างนะครับพี่ไพศาลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนี่ยก็คือกรณีที่ท่านนายอำเภอท่านเนี่ยนะดูแลชาวบ้านอย่างดีชาวบ้านบอกอย่างนั้นครับลงพื้นที่สม่ำเสมอนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของไอ้โรงงานอุตสาหกรรมไอ้กำจัดกากอุตสาหกรรมกำจัดขยะ
3: คร
2: ับ เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ครับกรณีนี้นะที่ท่านอดีตผู้ว่าไปตั้งชาวจีนนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าก่อนจะปลดออกไปก่อนจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกไปอ่ะบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันสวนทางกับท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเลยนะเพราะว่าท่านนายอำเภอเนี่ยเขามีบทบาทชัดเจนคัดค้านกลุ่มทุนต่างชาติที่เขามาตั้งโรงงานก่อมลพิษตลอดจนดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจังไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นความขัดแย้งก็เป็นข้อสังเกตของชาวบ้านเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านว่าไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้นายอำเภออยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเรื่องของน้ำท่วมมาเป็นเหตุบังหน้าและย้ายออกจากพื้นที่ไปครับ
3: ก็ผมถึงบอกว่าให้จับดูไอ้ช่วงเวลาไง
2: ครับ
3: จดหมายผู้ว่าลงวันที่30
2: ครับ
3: ซึ่งก็หมายถึงว่าก็คงจะกั้นกรองมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ว่าผู้ว่านายอำเภอท่านนี้เนี่ยไม่ไหวยังไงอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เหตุมันต้องเกิดมาก่อนวันที่30
2: อ่าฮะ
3: แล้วพอ30ท่านจะต้องเกษียณเนี่ยท่านก็เซ็นทิ้งทวนเลย
2: ครับ
3: เรื่องเป็นอย่างนั้น
2: ต
3: อนนี้เนี่ยมันก่อนน้ำมันจะมาที่บ้านสร้างไหมซึ่งผมคิดว่าน่าจะก่อน30เนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าก่อนเนี่ยจะไปโทษเรื่องน้ำไม่ได้ไม่มีเหตุผลมันก็ต้องเป็นเรื่องอื่น
2: ครับ
3: มันต้องมีเหตุอยู่แล้วล่ะย้ายกันขนาดนี้ไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้หมั่นไส้กันที่ดังกว่าผู้ว่าหรือดังกว่าข้าราชการคนอื่นเพราะเป็นดาวTikTokอะไรมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญบอกว่าเฮ้ยที่เขาเล่นโซเชียลเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนะมาไทยเราเนี่ยเราก็บอกว่าปกติเราก็ต้องอาศัยสื่อเขานะช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารทำยังไงให้ไปถึงพี่น้องประชาชน
2: ให้ได้มากที่สุด
3: ให้ได้มากที่สุดคราวนี้ถ้าตัวผู้บริหารเองตัวนักปกครองเองเนี่ยเขาสามารถทูอินวันอ่ะ
2: ครับ
3: ถูกไหม
2: ครับ
3: คือเป็นคนทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนกระจายข่าวด้วยแล้วถึงประชาชนได้จริงประชาชนติดตามอย่างเงี้ยนะต้องถือว่าเขาประสบความสำเร็จคุณสุริพงษ์ว่ากันเลยนะ
2: ครับ
3: มันไม่เห็นว่ามันจะเป็นโทษเป็นภัยอะไรเลยแล้วก็สื่อสารถึงประชาชนใช่ไหมเขาไม่ทำงานเขาไม่มีงานทำเขาจะไปเอาอะไรไปสื่อสารถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอเขาต้องเอางานเอาบทบาทของเขาหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยเอาไปสู่ประชาชนไง
2: อย่างน้อยก็ใกล้ชิดสื่อสารสองทางครับประชาชนมีอะไรก็อาจจะได้ร้องไปทางท่านนายอำเภอได้เลยแล้วก็มีเพจของตัวเองนี่อะไรเงี้ยประมาณ
3: ผมก็ไม่ได้ติดตามไอ้โซเชียลของท่านนายอำเภอนะ
2: ครับ
3: ว่าหรือว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่านก็ร้องเพลงแบบของลุงเพชรแหลมสิงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ใช่นายอำเภอละ
2: ครับ
3: มานั่งร้องเพลงน้ำท่วมสอนคีรีอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกทาง
2: ตอนน้ำจะมานายอำเภอคนเนี้ยโพสต์แล้วก็แจ้งเตือนก่อนชาวบ้านก็เลยนะครับ
3: ก็เห็นมีคลิปอยู่ผมเห็นมีคลิปอยู
2: ่ครับ
3: บอกไม่ได้แล้วก็ไปแล้วครับต้องไปแล้ว
2: ครับ
3: ย้ายทุกอพยพแล้วครับมีอยู
2: ่ครับ
3: คนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยบอกไม่ได้จริงเป็นห่วงบ้าน
2: ครับ
3: มันก็มีเสียงนายอำเภอท่านเนี้ยบอกไม่ได้ครับต้องไปแล้วครับอย่างเงี้ยเราก็เห็นมันก็เป็นเรื่องของงานนะเนื้อหานะ
2: ครับ
3: จะว่าทำคอนเทนต์จะว่าจัดฉากยังไงมันก็ยังอยู่ในเนื้อหาของงานของนักปกครองอยู
2: ่ครับ
3: เนี่ยผมว่าเพราะนั้นจะยกเอาว่าการที่เป็นดาว TikTok หรือว่ามีโซเชียลมีอะไรเนี่ยผมว่าต้องดูที่เนื้อหาด้วยว่าเนื้อหาของเขาเป็นยังไง
2: ท่านละทิ้งหน้าที่ของท่านหรือไม
3: ่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานด้วยเป็นเนื้อหาแบบดูแล้วมันน่าจะเป็นการตีฟูอะไรเงี้ยนะตีฟูหรือเอาหน้าเอาตาเกินมาเองนะครับนั่นก็ค่อยว่ากันครับ
2: ก็นี่แหละฮะรอดูผลสอบวินัยเพราะถูกสั่งสอบวินัยด้วยนะครับแล้วก็แบบระบบราชการจริงๆนะครับพอไปถามท่านในอำเภอก็บอกว่าก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ขอก้าวล่วงนะฮะแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองก็ทำหน้าที่สุดความสามารถของตนเองแล้วนะไม่เป็นไร
3: อายุเท่าไหร่อายุยังไม่มากดูหน้าตา
2: ฮะ
3: เขาก็ไปออกฤทธิ์ออกเดชไม่ได้หรอกเขาก็ต้องยอมถูกไหม
2: ครับ
3: วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมไปก่อนแต่ว่าถ้าอายุราชการยังอยู่เยอะก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะมีโอกาสในคราวต่อไปเขาก็ไม่ได้มีอะไรวิพากษ์วิจารณ์อะไรทางนายกนะ
2: ครับ
3: น้ำตีมาไทย
2: น้อมรับน้อมรับครับ
3: น้อมรับน้อมรับไป
2: จบโอ้โหพี่เพศานถูกเด้งถูกโยกซะขนาดนี้เนี่ยการเติบโตนั้นที่ราชการมันจะพุ่งเหมือนเพื่อนๆในระดับเดียวกันเหรอ
3: ก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรก็คือย้ายออกมาก่อนเพราะมันมีผู้บังคับบัญชาเขาเห็นว่าทำงานไม่เข้าทีมอ่ะไม่เข้าแก๊ปของเขาอ่ะนะ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันจะมีความผิดมีอะไรยังไงไหมเนี่ยก็ต้องมาสอบดูจะเป็นผมคิดว่ามันคงยังไม่ถึงขั้นสอบเอาความผิดอ่ะคือเอาสอบเรื่องข้อเท็จจริงก่อน
2: ครับ
3: ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานละเลยอะไรยังไงหรือเปล่าสอบเป็นข้อเท็จจริงไป
2: ครับ
3: ถ้าไม่พบไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่กลับไปที่เก่าก็อาจจะต้องไปเป็นนายอำเภอที่ไหนอะไรก็ว่าไป
2: ประวัตินะฮะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะฮะก็เป็นนายอำเภอที่ฉะเชิงเทรามาก่อนครับเป็นนายอำเภอคลองเขื่อนก่อนจะมีคำสั่งของมหาดไทยให้มารักษางานการในตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนเมื่อปี65ครับพี่ไป
3: สี่ปีแล้ว4ปีแล้ว
2: ครับก็เขาบอกว่าตลอดช่วงปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏชื่อในภารกิจของฝ่ายปกครองหลายด้านทั้งการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางตลอดจนประสานงานด้านการจัดการในพื้นที่อย่างเป็นอย่างดีฮะหนึ่งในภารกิจที่มีการเผยแพร่ผ่านหน่วยราชการก็คือการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออันนี้คือจุดเด่นที่ชาวบ้านเขารักเขาชอบฮะในอำเภอคนนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยฝ่ายปกครองบ้านสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพบประชาชนจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้และดำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็ในอำเภอคนนี้ครับที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีครับพี่ไพศาลฮะ
3: ครับ
2: เออนะฮะมันก็แย้งกับข้อมูลที่บอกว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าโอ้โหราชการเราไม่อยากมีคนทำงานแบบเนี้ยที่ท่านนายกตำหนิติเตียนมาครับ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวรอดูครับ
3: ก็เห็นทางอะไรนะอธิบดีกรมการปกครองนี่ไหม
2: ครับ
3: อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความผิดหรือว่าเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาระบุก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมนะ
2: ครับ
3: จะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เดิมต่อไป
2: รอให้ลมพายุมันพัดหายไปก่อน
3: ก็เริ่มแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกัน
2: ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า เราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร 02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: เอ็มนายกลงพื้นที่ที่สายไหมแล้วก็ควักแบงค์พันมาสองปึกแล้วก็แจกแจกแจกแจกแจกใช่ไหม
1: ก็ถุงยังชีพหมดท่านบอกว่าถุงยังชีพหมดจะทำยังไงล่ะฮะประมาณน
2: ี้วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับก็ได้แถลงหลักเกณฑ์การให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสำหรับพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆโดยยืนยันว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดทั้งนี้ตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้หลังพ้นช่วงเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับอย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการให้ตามปกติประเพณีหรือการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดสำหรับการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติภัยและภัยสาธารณะอื่นๆที่ทำให้ประชาชนได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในส่วนของวงเงินช่วยเหลือกกต.กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งเนี่ยใครจะทำข้าวห่อข้าวกล่องไปแจกอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
2: ต่อเหตุต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน3ล้านในนามพรรคนะ
1: ครับ
2: ขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งส่วนการให้ตามปกติประเพณีกำหนดวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งอันนี้ถ้าตามปกติประเพณีก็เช่นว่าใส่ซองทำบุญทำบุญเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งแต่ถ้าช่วยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติไทยไฟมุงไฟไหม้อะไรเนี่ยก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
1: โอ้นี่กกต.เขาเปิดทางไว
2: ้กฎหมายเขาให้ไว
1: ้ครับ
2: หากมีการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดถามว่าได้ไหมได้แต่จะต้องนำเฉพาะส่วนที่เกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
1: แต่ถ้ากรณีเป็นภัยพิบัติก็จะละเว้นยกเว้นไว้ไม่ต้องไปรวมอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ย
2: สามแสนต่อครั้ง
1: สามแสนต่อครั้งโอ้แล้วจะไปนับแล้วว่าแจกไปกี่คนเห็นเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยฮะ
2: ก็ไม่มีใครนับถ้ามีคนนับก็เขาก็คนนับเอาไปแจ้ง
1: ครับ
2: ว่าอันนี้เกินสาม

0: 300,000แน่นอนอย่างเงี้ยมีหลักฐานถ่ายลงถ่ายรูปมาพร้อม
1: เผอิญกดมาตอนนั้นพอดีเลยที่เห็นควักออกมาครับมันสดๆใช่ไหมครับ
0: แต่ของนายกเพิ่งจะเห็นก็ไม่น่าจะถึง300,000
1: ไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับ
0: แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักหมื่น
1: ครับ
0: น่าจะเป็นหลักหมื่นอยู
1: ่ก็น่าจะมีบริหารจัดการ
0: คนละพันคนละพันสิบสิบคนก็หมื่นแล้ว
1: ครับใช่ครับเพราะว่าช่วงแรกๆท่านนายกที่ลงไปเนี่ยก็คือเอาถุงยังชีพไปแจกก่อนพอมันหมดท่านก็ควักเลยเป็นออกมาเป็นปึกเลยนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีบริหารจัดการว่าให้เลี้ยงแถวไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมั่วกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดินมา2-3 รอบจำกันไม่ได้หรอกครับ
0: ก็300,000เขาต้องหมดไปละ
1: ครับ
0: สสหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย300,000ต่อครั้งจ่ายไปเลยแต่ถ้าใส่ซองทำบุญงานบวชงานศพงานแต่งก็ไม่เกิน3,000
1: เหมือนกับตอนรับของหรือเปล่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะรับของต่างๆก็มูลค่าต้องไม่เกิน3,000
0: ก็จะมีก็จะมีราคาต้องไม่เกินเท่าไหร
1: ่ครับครับเพราะเห็น
0: มีบางท่านนะรับของขวัญนะ
1: โอ้รับมาเสร็จเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาสกิทมันเกินคืนเขาก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี
0: ้ครับครับ
1: ครับอันนี้คือ
0: พระเอาพระสมเด็จมาให้ไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้โอ้โหเขาเช่ากันองค์เป็นละโอ้ไม่ครับอันนี้ผมปั้นเองเลยกับมือ
1: ครับอันนี้คือท่านนายกไปแจกก็เป็นประเด็นนะฮะกกต.ก็ต้องออกมาอธิบายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรื่องที่รอกันอยู่เนี่ยพี่เวสานก็คือคนที่เขายื่นเยียวยาครับมันจะมี 2-3 ช่องทางฮะช่องทางแรกคือทางลัดน้ำเข้าบ้านอันนี้1เคสน้ำล้อบ้านออกไปทำงานไม่ได้ก็อีก1เคสที่เราสามารถที่จะขอเงินเยียวยาจากทางรัฐได้จากแอปทางรัฐทรัพย์สินเสียหายโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือทำมาหากินก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถขอเยียวยาได้ตอนนี้เงินไปอยู่ที่ออมสินแล้วนะครับทางปภ.โอนไปแล้วนะฮะเกือบ100 ล้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับเงินจะเข้าถึงมือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหมื่นกว่ารายเป็นรอบแรกก่อนเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งเลยว่าสัปดาห์นี้เงินต้องถึงมือพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นเคหะร่มเกล้าอาคารสูงประเด็นแฟลตคลองจันทร์30อาคารที่ตอนแรกทางปภ.บอกว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมไม่ถึง7 วันไม่เข้าเกณฑ์โอ้โหคนโวยกันใหญ่เลยคนสรรเสริญกันในทางเสียหายฮะจนคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐต้นออกมาอธิบายครับว่าอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนยืนยันว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประกาศภัยพิบัติครบทั้ง50 เขตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยนะฮะจะเข้าเกณฑ์ครับแต่ว่าจะเข้าเกณฑ์5,000 บาทคือน้ำล้อมหรือว่าจะเข้าเกณฑ์9,000 บาทว่าน้ำถึงบ้านเนี่ยนะฮะได้ทุกเคสครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ยื่นวันนี้พรุ่งนี้เงินอาจจะเข้าในพร้อมเพย์ของท่านแล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้ท่านต้องไปกรอกรายละเอียดกทม.บอกว่าอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะจ่ายตามความเสียหายจริงฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับหลายคนที่ยื่นไปแล้วในแอปทางรัฐ
0: คือไอ้เงินเบื้องต้นนี่ให้ตามหลักเกณฑ์เลยใช่ไหม
1: ตามหลักเกณฑ์ของทางป
0: ภ.ก็คือถ้าน้ำเข้าบ้านก็เอาไปก่อนเลย
1: 9,000 บาท
0: 9,000
1: ครับ
0: ถ้าโดนน้ำล้อมเกิน7 วันก็เอาไปเลย
1: 5,000
0: 5,000
1: ใช่ครับ
0: แม่น้ำไม่เข้าบ้าน
1: ครับ
0: เช่นอยู่ในแฟลต
1: ครับ
0: ซึ่งมันอยู่ชั้นบน
1: ๆครับ
0: น้ำไม่ถึง
1: อันนี้
0: แต่ว่าโดนน้ำล้อม
1: ถือว่าน้ำล้อม
0: 5,000
1: ครับได้ 5,000
0: แต่แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปนับว่าของผม5วันของผม7วันของผม8วัน
1: ครับ
0: คนที่จะแจ้งปภ.เขาเนี่ยคือท้องถิ่น
1: ครับ
0: ท้องถิ่นเขาจะเป็นคนส่งข้อมูลมาว่า
1: เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์
0: แฟลตคลองจันทน์เนี่ยตกลงน้ำท่วมกี่วันชาวบ้านไม่ต้องไปนับหรอก
1: ครับ
0: เขตบางกะปิเขาจะเป็นคนนับให้
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งเขตบางกะปิเขานับไปแล้วเคหะคลองจันทร์ท่วม8 วัน
1: ครับ
0: เขานับเลย
1: เหมือนบ้านผมว่าพี่เบสารตอนผมเข้าไปล้างบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาจดหมดเลยนะครับผมก็ถามดูว่าเขาจดอะไรอ๋อจดข้อมูลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันท่วมสูงเท่าไหร่เข้าไปในบ้านเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะยื่นเยียวยาไปเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเจ้าหน้าที่มาเทียบเคียงเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้สูงจริงท่วมจริงนะฮะคุณยื่นมาอะไรเสียหายมีภาพถ่ายประกอบหลักฐานครบถ้วนรับเงินเยียวยาไป
0: ใช่ถือข้อมูลตรงกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ข้อมูลที่เราติ๊กว่าของเราอยู่ในเคสไหน
1: ครับ
0: น้ำล้อมโอเคน้ำล้อม 5,000 ถูกต้องไหมเอาไปดูท้องที่เขาบอกหน่วยท้องถิ่นเขาบอกเอาถูกต้องพื้นที่ตรงนี
1: ้น้ำล้อม
0: เกิน7 วันก็เรียบร้อยยกเว้นแต่ว่าท้องถิ่นเขาบอกว่าไม่ใช่
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้แค่3 วันก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: เราไม่ต้องไปโกร

0: ใครนะโกรธท้องถิ่นคุณ
1: ครับครับของผมนี่ตอนเข้าไปเนี่ยเขาโอ้ต้องบอกว่าจะต้องชื่นชมนะฮะทางบรรดาเทศบาลเขาก็เอาใจใส่เขามาทุกวัน
0: นั่นของใครของคุณของคุณไงลาดสวาย
1: ของลาดสวายฮะเขาบอกเขามาทุกวันเอารถยกสูงเข้าทุกวันนะเอาน้ำมาแจกทุกวันนะฮะแล้วก็เอายาไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้ายารักษาโรคนะฮะมาดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เดินลุยน้ำเอารถยกสูงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ยืนจดเลยนะฮะโซนนี้บ้านหลังนี้เลขที่เท่านี้นะฮะน้ำสูงประมาณไหนเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะได้แฟร์ระหว่างคนที่เขาเสียหายจริงเวลาไปยื่นมันจะได้ไม่ต้องมาถกมาเถียงอะไรกันอีกครับพี่เพศาน
0: ใช่
1: เพราะมันมีบางหมู่บ้านไงอย่างกรณีคุณนวัดกับท่านนายกอ่ะคุณนวัดโดนเป็นเมตรนายกแห้งสนิทอย่างเงี้ยเวลาไปยื่นใช่ไหมครับเอาบางหลังอาจจะไม่ได้เพราะน้ำไม่ได้เข้าบ้านคุณเอาบางหลังบอกว่าโอ้โหผมเมตรหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ได้ยังไงดาวเทียมมันต้องจับมาชี้ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันน้ำท่วม
0: ครับ
1: นี่คุณอิสระบอกว่าจ่ายไปเถอะหลังละ 50,000 เขาจ่ายตามจริงนะสิครับแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตู้เย็นพัดลมเครื่องหลับเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้เนี่ยเราซื้อมาราคาหนึ่งค่าชดเชยเยียวยาเขาคิดเท่าไหร่ฮะพี่เบสาน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: อันนี้มันทีหลังใช่ไหมมันต้องไปทรัพย์สินเสียหาย
1: ทีหลัง
0: คำนวณกัน
1: ท
0: ีใช่ไหม
1: ทีหลังฮะนั่นอีกกรณีหนึ่งครับก็คือของเราเสียหายก็ต้องไปจดเป็นรายละเอียดเลยนะฮะว่าอะไรเสียหายบ้างมีภาพประกอบไหมภาพสีด้วยนะฮะเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาครับ
0: มีว่าไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีการจ่ายให้รายแรกแล้วนะรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากไอ้มาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ที่เริ่มเที่ยงคืน1ตุลาคมนี่นะฮะ
0: ใช่ใช่คือมันเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัยและแผ่นดินปรากฏว่าเป็นอุทกภัย
1: ครับ
0: ก็เห็นรวมเบ็ดเสร็จจ่ายไป2ล้าน
1: กี่เคสกี่ครัวเรือนครับเนี่ย
0: น่าจะเป็นรายแรกเสียชีวิตนะ
1: เสียชีวิต2ล้านครับ
0: 2ล้านบาทต่อรายมีรายงานข่าวว่าจ่ายไปแล้วรายแรกนะเป็นผู้เสียชีวิตประกันภัยพิบัติแห่งชาติจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศไปละเป็นคนเชียงใหม่นะเกิดเหตุเกิดที่เชียงใหม
1: ่
0: เดี๋ยวผมดูนะมีการรายงานข่าวเนี่ยเพราะว่าเขาฝนตกช่วงหลังจากวันที่หนึ่งไปแล้วไง
1: ครับ
0: วันนี้ใช่ไหมที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าการช่วยเหลือประชาชนจะมีจาก3ส่วนแล้วนะส่วนแรกคือเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่ละจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอำนาจของกทม.และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหากบาดเจ็บขั้นพิการก็ 16,500 บาทค่าจัดงานศพ 35,700 บาทเนี่ยนะแล้วก็ได้รายงานว่าในขณะนี้เนี่ยในส่วนของเงินประกันภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ซึ่งเริ่มต้นคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และจะยาวไปถึง1ตุลาคม2570เนี่ยข้อมูลปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายฮะซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทผู้ประสบภัยภายในวันนี้ก็คือวันที่8เนี้ยตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินจากการคุ้มครองจากไอ้เงินประกันภัยพิบัติ
1: อ๋อนี่ถ้าว่าก็ท่านเสียชีวิตสิครับใช่ไหมฮะ
0: เสียชีวิต
1: ครับ2ล้านบาทนะ
0: ครับ
1: ครับ ก็มันแบ่งเป็น3ส่วนนี้คือส่วนที่3นะครับประกันภัยพิบัติที่มีผล1ตุลาคม
0: ถ้าน้ำเข้าบ้านก็จริงๆแล้วจะได้10,000
1: 10,000สูงสุด 100,000 นะใช่มั้ยฮะทรัพย์สินเสียหายอะไรด้วยเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเบื้องต้น
0: ทรัพย์สินเสียหายก็จ่ายตามที่ประเมินราคาแต่ไม่เกิน 100,000
1: ครับครับ

0: ต้นไปแล้วมี
1: แห้งแล้วแล้วมาท่วมอีกรอบ
0: มาท่วมอีกประกาศอีก
1: อ
0: ันนี้เราจะเข้าเกณฑ์ทันที
1: ครับ
0: ครับ
1: ประกันก็มาเลยเที่ยวนี
0: ้ครับครับใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่เวสานจะมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์งานของทางเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรนะฮะปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2170ครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศครับที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหิริพูนชัยด้วยนะฮะโอนี่ไปลำพูนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปชิวๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะฮะกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาทาเนี่ยจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เลยนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ครับรีเบิร์ตเนี่ยเพียง 29,999 บาทจากราคาเต็มนะฮะ 21,999 บาทจนถึง15ตุลาคมนี้ครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นะครับ12ราศีจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ081498-6322แล้วก็ทาง LINE @med107 ครับ
1: อ
0: ันนี้ขึ้นเชียงใหม่ไปลำพูนนะฮะแล้วก็ไปทางแม่ริมด้วยนะขึ้นเห็นไปทางม่อนแจ่มด้วยครับม่อนแจ่มนี่สวยครับพี่ไพศาลฮะ
1: กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะ
0: ตอนนี้กำลังดีเลยปลายฝนต้นหนาวครับพี่ไพศาลเพราะว่า1ธรรมชาติยังบริสุทธิ์อยู่คือนักท่องเที่ยวยังไปไม่มากฮะ
1: ยังเขียว
0: ยังเขียวขจีอยู่นะครับแล้วก็บรรดารีสอร์ทดอกมงดอกไม้เนี่ยกำลังผลิสวยงามแต่ถ้าเกิดไปช่วงฤดูหนาวจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เห็นกับสิ่งที่ได้มันจะค่อนข้างขัดแย้งกัน
1: มันจะเห็นแต่รถกับคน
0: ถูกต้องฮะกินอาหารก็ต้องไปแย่งกันประมาณนี้ถ้าไปช่วงนี้ประมาณนี้ฮะพฤศจิกายนอยู่เนี่ยกำลังดีเลยคนยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าธันวามกรากุมภาโอ้โหช่วงนั้นคนเยอะจริง
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่เขามีงานที่รัฐบาลมีการอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
0: โอ้ถือว่าวันปีนี้เราได้เหรียญมาพอสมควรเลยนะ
1: ซึ่งคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญ
0: ครับ
1: แบ่งเป็น18ทอง13เงิน21ทองแดงส่งผลให้จบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยที่เบิกมาจ่ายนะ
0: ครับ
1: 236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเนี่ย165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นเอ้าก็แบ่งเป็นชัดเนี่ย
0: ครับ
1: ว่าจะนักกีฬาจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมผู้ฝึกสอนได้เท่าไหร่สมาคมได้เท่าไหร
0: ่มันจะมีข้อตกลงข้างนอกอีกไงพี่ไพศาล
1: อ๋อแล้วข้างในสมาคมบอกเอ้ยแต่ว่าของนักกีฬาต้องดึงมา
0: ครับ

0: คุณได้คนละแสน
1: มันเป็นเหมือนสัญญาใจอะประมาณนี้ฮะ
0: เออแล้วมาแบ่งให้กับคนอื่นที่เป็นนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันแล้วไม่ได้เหรียญด้วยไง
1: ครับ
0: เขาจะมีการแจกให้ทั่วถึงกันด้วย
1: ครับ
0: ครับท่านี้เงินรางวัลจำแนกตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเนี่ยผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลรวม68,800,000สมาคมกรีธาในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเยอะกว่าสมาคมตะกร้อนะ
1: ตะกร้อเขาเป็นทีมไงฮะ
0: แต่ได้รับเงิน27,750,000 บาท
1: ก็นี่เขาเดียวๆอย่างบิลภูริพลเขาก็คว้าไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินใช่ไหม
0: จำนวนนักกีฬาที่ได้ต่อคนจำนวนคงน่าจะลดน้อยกว่า
1: น้อยกว่าครับ
0: ตะกร้อเขาเป็นทีมใช่ไหม
1: ก็อย่างทีมชุดก็ต้องมีกี่คนนะพี่ไพศาลตัวจริงก
0: ็ทีมเอทีมบีทีมเอทีมบีทีมซีแล้วอยู่
1: ใช่ครับทีมเอเนี่ยเอาลง3คนยังมีตัวสำรองอีกฮะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับทีมบีเอามี3คนมีตัวสำรองอีกครับ
0: ครับ
1: เออ
0: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงได้23,250,000เคกบอลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเขาออกมาบอกวันหลังไม่ต้องมาญี่ปุ่นเลยนะ ถ้าอยากจะมาทำคอนเทนต์เลย
1: โอ้
0: ปรากฏว่าผู้ว่าโดนทัวร์ลงเลยนะทัวร์ญี่ปุ่นลงไม่ใช่ทัวร์ไทย
1: เทคบอลนี่ของเราระดับโลกไปแล้วพี่เพศานใช่ไหมใครจะมาสู้เราได้ล่ะครับ
0: ครับ
1: กระโดดฟาดชนิดเหมือนตะก้ออย่างเงี้ย
0: เอาตะก้อมาตะก้อมาเล่นสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยผลงาน3ทองครับได้รับรางวัลรวม18,000,000แล้วก็มีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล1เหรียญทองแดงนะ1เหรียญทองวอลเลย์บอลนะ
1: วอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดเราได้เหรียญทอง
0: หนึ่งเหรียญทองกับหนึ่งเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลชายหาดด้วยใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเราได้เหรียญทองครับเราชนะจีนไปส่วนเหรียญทองแดงอันนี้คือในร่ม
0: หญิงหญิง
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้14,400,000สมาคมขี่ม้าประเทศไทยผลงานคือ1เหรียญทอง1เหรียญเงินก็ได้รับ13,500,000สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอันนี้นายกสมาคมก็
1: คุณธรรมนัสนะครับครับ
0: 1เหรียญทองแดงครับได้10,000,000
1: โอ้โห
0: 10,500,000
1: ครับ
0: 1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาแบดมินตันนี่1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็ได้10,000,000
1: วิวกุลวุฒิได้ไปไงฮะเหรียญทองประเภทชายเดี่ยว
0: ครับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบก็2ทอง1เงินนะได้9,000,000สมาคมกีฬากาบัตตี้แห่งประเทศไทย1เหรียญทองแดงได้8,400,000อันนี้คือตีจับนี่นะ
1: ตีจับทุกกั้นลมหายใจลึกๆอ่ะพี่เวสาร
0: กาบัตตี้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เด็กๆผมเด็กๆผมเล่นประจำเลย
1: ครับ
0: เสียดายไม่ได้ไปคัดตัวตอนนั้นกีฬายังไม่มาถึงบ้านเรากาบัตตี้เนี่ย
1: ครับ
0: สมาคมกีฬาเทควันโด1ทอง1เงิน3ทองแดงได้6,700,000
1: อ๋อนี่คนน้อยฮะ
0: ยกน้ำหนักก็ได้2เงิน2ทองแดงได้4,500,000ยูยิสู1ทอง2ทองแดงได้4,500,000มวยสากลสมัครเล่นได้1ทองเดียวๆเลยน้องโฟกัสใช่ไหม
1: ใช่แล้วหน้าตายังสะสวยอยู่เลยนะไม่มีม่วงไม่มีคล้ำไม่มีช้ำสักนิดตึงเลยนะครับพี่เบสานโอ้แสดงว่ารักษาสภาพร่างกายดีมากนะ
0: ได้3,000,000
1: ครับ
0: เอ้ยใช่มวยสากลได้3,000,000แล้วก็มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตได้1เหรียญทองก็ได้3,000,000กีฬาเรือพาย1เงิน2ทองแดงได้3,000,000คาราเต้1เงิน1ทองแดง2,200,000แล้วก็เทเบิลเทนนิสได้1เหรียญทองแดงก็ได้1,500,000
1: ครับ
0: เป้าบินนะครับได้1เหรียญเงินได้1,500,000วินเซิร์ฟ สองทองแดงได้ล้านห้ากอล์ฟได้หนึ่งเหรียญทองแดงได้750,000กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กีฬาคูลาชหนึ่งเหรียญทองแดงได้750,000นอกนั้นก็ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่บิวภูริพลบุญสอนได้เพิ่มอีก800,000
1: ทำลายสถิติฮะ
0: จากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตร
1: ครับ
0: และ200เมตรชาย
1: ครับ
0: นะฮะได้เงินได้เพิ่มเป็นพิเศษอีก800,000
1: นี่ได้3ต่อเลยนะสำหรับบิวภูริพลนะพี่เบสาร1รางวัลจากเหรียญทองที่เขาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2 MVP ประจำรายการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้บิวก็ได้ไปต้องบินกลับไปรับอีก 25,000 เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ 830,000 นี่ได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกนะฮะเพราะว่าถือว่าทำผลงานนี้ยอดเยี่ยมทำนายสถิติไป2รายการเนี่ยได้อีก 800,000 ฮะ
0: เฉพาะบิวคนเดียวเนี่ยรับอัดฉีด5,800,000
1: โอ้ย
0: ไม่อันนี้ไม่นับเอกชนนะ
1: ครับ
0: เอกชนเดี๋ยวเขาก็ต้องว่ากันไปเฉพาะของเขา
1: ครับ
0: อย่างมีค่ายสตรีมมิ่งใหญ่บางค่ายนี่เขาก็ประกาศอัดฉีด
1: ครับ
0: แต่วอลเลย์บอลชายได้2ล้านเพราะปีนี้ทำสถิติได้ดีวอลเลย์บอลชาย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ได้เหรียญมาแต่ว่าก็ถือว่า
1: ประทับใจ
0: พัฒนาการน่าชื่นชม
1: ครับบิวภูริพลเนี่ยนะฮะรัฐบาลงบรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเลยนะสถิติวิ่งของเขาเนี่ยนะครับ100เมตรเนี่ยเขาได้ 9.90 วินาทีฮะก็ถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมไอ้รอบคัดเลือกเขาได้ 9.95 ใช่ไหมรอบรองชนะเลิศ 9.91 รอบชิงเหรียญทองได้ 9.9 สูงแสดงว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะ200เมตรเขาก็ทำลายสถิติของเขาไปด้วยฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาได้รับเต็มๆจุกๆไปเลยอ่ะคนเดียวนะครับ5,800,000ฮะ
0: ครับ
1: อือห
0: ือเนี่ยพิษโพทารามิกมอบ2ล้านเติมพลังลูกยางหนุ่มไทย
1: ครับ
0: ชื่นชมผลงานอันดับ5ศึกเอเชีย2026เอเชียนเกม2026เนี่ยก็มอบเลย2ล้าน
1: ครับ
0: ครับก็คงจะเป็นกำลังใจอ่ะ
1: จริงๆสำคัญครับพี่ไพศาลฮะเนี่ยเงินอัดฉีดเห็นได้เลยว่านักกีฬาก็จะมีความมุ่งมั่นนะฮะ
0: เพราะว่าไม่ได้เหรียญนี่ตามกติกาก็ไม่มีก็ต้องเป็นเอกชนนะที่มาช่วย
1: ก็จะสนับสนุนใช่ครับ
0: ช่วยสนับสนุน
1: เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะฮะเราพัฒนามาตรฐานของกีฬาเนี่ยกลายเป็นอาชีพไปอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับบางคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะเล่นกีฬาสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับพี่ไพศาล
0: อ
1: ย่างที่เราเห็นเขาออกไปวิ่งซ้อมกันอย่างนี้นะฮะบางคนเป็นนักล่าเหรียญรางวัลนะครับพี่ไพศาลปีหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าวิ่งมีกิจกรรมวิ่งทุกสัปดาห์เขาจะเอาโปรแกรมมาดูเลยนะครับพี่ไพศาลว่าเวลาวิ่งเนี่ยฝีมือดีๆเขาจะไปวิ่งที่ไหนถ้าเราฝีมือประมาณนี้สถิติเราประมาณนี้เราเรียกได้ไหมเงินรางวัลน้อยหน่อยแต่ว่าไปอีกกิจกรรมการแข่งขันนึงเพื่อจะไปคว้าเหรียญรางวัลบางคนเขาทำเป็นอาชีพกันอย่างนี้เลยนะล่าเหรียญรางวัลทั้งปีเงินรางวัลทั้งปีฮะถ้าเรามีฝีมือฟุตบอลตอนนี้เป็นอาชีพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเงินเดือนเงินดาวเบี้ยเลี้ยงชนิดที่ว่าเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายวอลเลย์บอลที่เป็นวอลเลย์บอลลีกเนี่ยทั้งชายและหญิงตอนนี้ก็มีเงินเดือนเงินดาวหลักแสนด้วยนะครับถ้าดาวเด่นมาจริงๆไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยนะฮะรวมถึงกีฬาอื่นๆนะครับพี่เบสาร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเงินรางวัลเนี่ยมันคือขวัญกำลังใจของนักกีฬาโดยแท้เลยแหละครับสังเกตได้จากอะไรฮะบางคนที่มีการประเด็นดราม่ากันนะเล่นทีมชาติทำไมเอาวิญญาณมาเล่นล่ะทำไมไม่เอาแบบสุดกำลังเหมือนเล่นกับสโมสรเนี่ยสโมสรให้เยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นไอ้ติดธงทีมชาติเนี่ยเข้ามาด้วยใจแต่เงินรางวัลก็เป็นขวัญของเขาเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศ คัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์19นาฬิกา30นาทีนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีทั่วไทยเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยากที่จะพูดคุยกับเราก็ทาง Facebook ได้นะครับ LTM FM 95ตอนนี้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบ่แม่นยะโสร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดคนร้อยนะครับก็เข้ามานะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับดีเจบอยดีเจโด้งนะครับ
2: ครับผม
1: มาลุยกันต่อเลยครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้ล่าสุดมีการเปิดภาพหมาแม่ลูก
1: หมีหมา
2: ใช่หมีหมาแม่ลูก
1: เป็นสายพันธุ์เหรอพี่เป็นลักษณะของเขาเป็นหมีแต่เหมือนหมาก็เลยเรียกหมีหมา
2: น่าจะเห่าได
1: ้ฮะเออ
2: ก็หมีหมาแล้วมันหอน
1: เออ
2: โอ้เขาบอกว่านี่ฮะวันนี้คุณมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะเพชรบุรีเปิดเผยภาพอันสุดแสนน่ารักของหมีหมาแม่ลูกอาศัยอยู่ที่บนพเนินทุ่งเอ้าพี่บอยเคยไปอ่ะ
1: พเนินทุ่งเหรอพ
2: ี่แล้วก็บอกข้อความในโพสต์บอกว่านานๆเจอกันทีขอยืมเก๊กท่านหน้ากล้องแบบดาราท่านหนึ่งหน่อยนะก็แบบใครนะเอาหมีหมาไปเที่ยวกับดาราใครนะจะดีไหมเนี่ยทั้งนี้คุณมงคลนะบอกว่าหมีหมาแม่ลูก2ชีวิตพากันออกมาเดินอวดโฉมความสมบูรณ์ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีตรงบริเวณพเนินทุ่งทำเอาเจ้าที่ใจฟูไปตามกันถึงจะได้ชื่อว่าหมีหมาแต่เรื่องจริงคือหมีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกอ๋อเขามีชื่อว่าหมีหมาแต่จริงๆแล้วก็คือหมีที่มันตัวเล็กที่สุดในโลกเขาเล็กกว่าหมีโคอาล่าเหร
1: อ
2: หมีโคอาล่านี่ก็ตัวเล็กกันนะ
1: ก็ดูนี่มันจิ๋วเดียวอะ
2: โดมมันก็โตนะหมีโคอาล่าน่าจะเล็กกว่านี้นะ
1: หมีโคอาล่าถ้านั้นเขาเล็กกว่านี
2: ้เออนี่แหละฮะก็เป็นหมีเขาบอกว่ามันเป็นหมีตัวเล็กที่สุดในโลกปีนต้นไม้เก่งเป็นที่หนึ่งชอบกินผลไม้หรือมาแรงเป็นที่สุดการที่พบหมีแม่ลูกหมีหมาแม่ลูกมาเดินเล่นแบบนี้ถือเป็นเครื่องสะท้อนสำคัญเลยครับว่าพื้นป่ามรดกโลกแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยมากพอที่สัตว์จะให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกๆของพวกมันได้ถือเป็นความสำคัญความสำเร็จในการทำงานของเจ้าที่และการร่วมมือการอนุรักษ์ของพวกเราทุกคนโอ้โหสุดยอดฮะสำหรับข้อปฏิบัติเมื่อเจอหมีหมาในป่าธรรมชาติ1ทำยังไงไม่ส่งเสียงร้องโดยจะไปส่งเสียงร้องเป็นชนิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะ
1: เจอแล้วปิดป
2: ากแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบชนิดบางลิงข้างไม่ได้นะ
1: ผัว
2: เพราะว่าน้องหมีหมาอาจตกใจและกลายเป็นความดุร้ายได
1: ้
2: ต้องเว้นระยะห่างชื่นชมความน่ารักและถ่ายภาพอยู่ห่างๆห้ามให้อาหารเด็ดขาดปล่อยให้น้องๆหาอาหารตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้พฤติกรรมเปลี่ยนขับรถช้าๆเมื่อผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพราะป่าคือบ้านของเขาเราคือผู้ไปเยือนเพื่อให้สองแม่ลูกและพ้องเพื่อนสัตว์ป่าได้อยู่คู่แก่งป่ากระจานไปนานๆน่ารักนะคุณผู้ฟังไอ้ตัวพ่อไปไหนอ่ะ
1: ม
2: ึงใส่นี่จะอนุภรรยาไหมหรือยังไง
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: น่ารักดีนะในป่านะไปเจออย่างนี้นะนะครับส่วนนี้ทัพนักกีฬานะครับทีมชาติไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญกลับมานะครับวันนี้ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไม่รอช้าไม่ปล่อยให้นักกีฬารอนานไปคว้าเหรียญมาเหรอจ่ายเงินโอนเงินกันสดๆในงานไปเลย
2: โอ้โห
1: คือมอบป้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะมือถือนี่เงินเด้งเข้าปั๊บไม่ใช่มาให้แต่ป้ายนะ
2: ครับ
1: นี่ฮะเจ้าบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่ง
2: เด้งเท่าไหร่เด้งเท่าไหร่
1: 5ล้าน8แสนบาท
2: ไอ้เหี้ย
1: นะครับจากผลงาน

0: หรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็รางวัล MVP อีก 800,000 5ล้าน8เจ้าบิลเนี่ยโชว์หน้าจอโทรศัพท์เลยฮะนี่ว่าเงินเข้าจริงครับ
1: โอ้ใครเหนื่อย
0: เออเขารับป้ายปุ๊บนี่ได้นี่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลนะเหรียญทองแดงก็5,000,000แล้วก็รวมเงินทั้งทีมนะครับโหทั้งทีมเนี่ยก็คือเขาหลายคนนะแล้วโค้ชด้วยนะรู้สึกเป็นทั้งหมด14ล้านกว่านะ14ล้านกว่าก็ไปแบ่งกันนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ไปแบ่งกันในทีมกันนี่แหละนะฮะวันนี้ก็ชื่นมื่นนะครับแต่ละสมาค
1: ม
0: ผลงานของทัพนักกีฬาไทยตั้ง18เหรียญทองเหรียญละ2ล้านนะ13เหรียญเงินนี่1ล้าน21เหรียญทองแดงอีก 500,000 นะครับแล้วก็ยังไม่รวมเงินของโค้ชนะครับที่ปั้นนักกีฬาจนประสบความสำเร็จด้วยยินดีด้วยนะครับวันนี
1: ้
0: ก็ทางกองทุนการกีฬาใช้งบไปทั้งสิ้นนะฮะ236ล้าน 600,000 บาท
1: เมื่อจำเป็นต้องใช้นะ
0: เป็นเงินของนักกีฬา165ล้านแล้วก็ผู้ฝึกสอนอีก27ล้านแล้วก็ให้สมาคมอีก44ล้าน
1: ครับ
0: ผมนะฮะทุกคนทุ่มเทบางคนทุ่มเทมาทั้งชีวิตนะ4ปีครั้งนะฮะใครที่พลาดหวังไปก็ถ้ายังมีเรี่ยวแรง4ปีหน้าเอาใจช่วยนะครับ
1: นี่แหละพี่นะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้พี่จะเริ่มวิ่งแหละ
0: ไม่ทันแล้วพี
1: ่4ปีพี่จะไปโอลิมปิก
0: มีพอวิ่งแต่13
1: จริงป่ะ
0: เอออ
1: ุ๊ยไม่น่าเรียนหนังสือแล้วตอนเด็กๆตื่นมาแล้ววิ่งแล้วดีกว่าวิ่งทั้งวันดีไหมตื่นก็วิ่งนอนก็วิ่งคือวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ว
1: ิ่
0: งวิ่งเรียนกศน.ไป
1: แล้วก็รับ5ล้านอย่างวิวใช่ไหม
0: เออต้องมีทั้งพรแสวงกับพรสวรรค
1: ์เออแล้วมีลูกบ้าคุณฟังฮะจะเอาให้ได้ก็เอาให้ได
0: ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: แต่ว่าเงินนี่มันก็มีผลเนาะต่อเด็กๆทุกวันที่ถ้าเห็นน่ะใช่ไหมตอนยุคเราไม่มี
1: อ่
0: ะไม่มีคนที่แบบได้รางวัลให้เราเห็นงี้ไง
1: ไปเล่าให้ลูกฟังดิ
0: ได้
1: พ่อหนูไม่เต้นแล้วป้าหนูจะวิ่งได้ไหมป้าหนูจะวิ่งหนูไม่เต้นแล้ว
0: ไอ้ขายาวอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยว
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ครับผม
1: เออนั่นแหละฮะเอาวันนี้คุณสุรพลพรชัยศรีนะฮะอายุ46ปีชาวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมไปติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไงคุณสุพลเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาขณะที่กำลังขายไส้กรอกอีสานบริเวณ3แยกทางเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หมู่3ตำบลสิงปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินมาที่ร้านก่อนชี้หน้าชี้แล้วก็ต่อยเข้าที่ใบหน้า2ครั้งตนก็เลยสวนกลับนะหลังจากนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต่อยเอกเข้ามารุมก่อนที่มีคนเข้ามาแยกคาดว่าสาเหตุมาจากการที่ตัวเขาเนี่ยส่งข้อความผ่านทางไลน์กลุ่มข่าวสารบ้านคนกลางข่าวสารบ้านควนกลางหลังจากที่วัวผู้ใหญ่บ้านไปกินต้นปาล์มในสวนปาล์มได้รับความเสียหายนับ10ต้นนี่มีภาพด้วยวัวผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ไปแจ้งความที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยที่เขาพนมแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมเกรงว่าเรื่องจะเงียบหายหลังผ่านไปเกือบ1เดือนจึงมาติดตามเรื่องทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะทราบผลในอีกไม่นานนี่แหละฮะโอ้วัวไปกินต้นปาล์มแล้วก็เลยโพสต์ในกลุ่มแถวหมู่บ้านสุดท้ายเจ้าของวัวคือผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยไม่พอใจกวิดแทนวัวเลย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่นนทบุรีนะครับเกลี้ยกล่อมมา2ชั่วโมง
1: นะ
0: สุดท้ายยอมวางปืนแล้วพี
1: ่
0: เกือบเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นอีกแล้วนะครับตั้งแต่ตอน4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจนะนำโดยท่านผู้การสืบสวนภูธรภาค1นะครับก็ลงพื้นที่ไปนำกำลังไปเจรจากับผู้ต้องหานะครับโดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยนะครับมาช่วยเกลี้ยกล่อมนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ต้องหามีปืนด้วยมีปืนด้วยนะฮะก็ในที่สุดนะครับเกลี้ยกล่อมอยู่2ชั่วโมง

0: นะยอมวางปืนแล้วครับ
1: อืม
0: ไม่มีเหตุร้ายใดๆที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นทางสื่อออนไลน์หลายสื่อนะเขาก็พาดหัวว่าเป็นแบบข่าวด่วนเจอหนุ่มคลั่งถืออาวุธปืนอีกแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะนะจะได้ทราบกันว่าไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นนะครับผู้ต้องหานี่ยอมวางปืนละเห็นบอกว่าไปถือปืนอยู่แถวหน้าคอนโดนะซึ่งตอนเย็นคนก็จะเริ่มกลับไงแถวแถวไซม้านะครับไซม้านนทบุรีฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6ไปรัสเซียกันหน่อยครับวันนี้มีรายงานจากกรุงมอสโกของรัสเซียว่าสำนักงานกำกับดูแลโรคติดต่อเชื้อแห่งชาติรัสเซียออกรายงานว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงวัย28ปีซึ่งเป็นเจ้าที่ประจำสถาบันวิจัยการโรคและเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อ2ตุลาคมในวันที่เกิดเหตุไอ้เจ้าปรอดเชื้อแตกนะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยฮะก็ยกมันเป็นชื่อนะไอ้นัสโปรเตมนัสซอยเนี่ยมันเป็นชื่อของศูนย์เชื้อแห่งชาติของรัสเซียเขาเนี่ยก็มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงขณะที่ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคประมาณสัก200คนก็ให้กลับบ้านแล้วถือว่าปลอดภัยสำหรับสำหรับลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยว่าเชื้อหรือโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมที่ทำให้เจ้าที่หญิงเสียชีวิตโดยระบุเพียงว่าเธอได้รับวัคซีนและภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออันตรายที่ทำงานด้วยขณะองค์กรอนามัยโลกนะคุณผู้ฟังฮะก็ออกแถลงการระบุว่าจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื้อโรคที่มีการตรวจหาและสาเหตุของการเสียชีวิตก็เดี๋ยววันเสาร์พี่บอยจะสัมภาษณ์ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเรื่องนี้แหละเออว่าเชื้อการโรคว่ามันอะไรยังไงต
0: ้
1: องคุยกันนิดนึง
0: เยี่ยมไปเลย
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
11: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: เอาวันนี้ไหมแม่แจ้งความจับลูกแท้ๆแล้วนะครับหลังจากที่ให้แม่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะแล้วก็จ้างกู้ภัยมาอุ้มนะครับ อุ้มนะไปขังอีกต่างหากแม่พัดวันนี้นะครับก็ไปที่สน.วังทองหลางนะครับกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะลูกชายแท้ๆลูกในไส้จ้างวานกู้ภัยมาอุ้มตัวแม่ไปขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเห็นเป็นห้องกรงเป็นเตียงเหล็กนะลักษณะเหมือนมีลุมมัวลวดหนาเหมือนเรือนจำนะครับก็วันนี้คุณแม่นะครับบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายเลยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะถึงจะเป็นลูกหรือใครก็ตามนะครับแม้ว่าตนเองจะมีความรู้สึกสงสารลูกตามสัญชาตญาณความเป็นแม่แต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้บทเรียนเขา
1: ครับ
0: นะครับก็โดยเมื่อได้พบลูกหลังเกิดเหตุเนี่ยลูกชายนะก็บอกว่าไม่ทราบสภาพความเป็นอยู่ว่าแม่จะต้องไปลำบากขนาดนี
1: ้
0: นะแต่เชื่อไหมว่าวันนั้นที่ไปออกรายการคู่กันที่เขาก้มลงไปกราบแม่พี่บอย
1: ครับ
0: พอจบรายการเนี่ยเดินเข้าลิฟต์ไปปุ๊บหลังจากนั้นไม่เคยคุยกันอีกเลยก็แปลกนะครับลูกก็ไม่ได้แบบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างนี้เลยนะจนถึงที่มาออกรายการวันนี้วันหนึ่งนะฮะนะครับขณะที่พี่เอกนะครับเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับก็บอกว่าการแจ้งความในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแจ้งความเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุดกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการอุ้มกักขังนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายผู้จ้างผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในศูนย์ดูแลนะครับนะก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่ที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะกับทุกคนนะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4มาดูเรื่องของความเสียหายของนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสักแก้วหลังน้ำท่วมใหญ่วันนี้คุณกฤษดาพลสิทธิ์ฮะเกษตรกรจังหวัดสักแก้วก็เปิดเผยสถานการณ์ผลกระทบด้านน้ำท่วมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย9อำเภอ57ตำบลมีเกษตรกรเสียหายรวม 16,197 รายพื้นที่การเกษตรคาดว่าเสียหายพุ่งสูงถึง 240,000 กว่าไร่ครอบคลุมทั้งนาข้าวพืชผักพืชไร่เช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดจนไม้ผลและไม้ยืนต้นเช่นลำไยทุเรียนไผ่ปาล์มน้ำมันแล้วก็กระท้อนที่เอ่ยมาบ้านพี่มีกระท้
0: อ
1: นบ้านพี่มีเงาะบ้านพี่มีมะม่วง
0: โอ้โห
1: บ้านพี่มีกล้วย
0: นี่
1: บ้านพี่
0: นี่ปลูกหรือซื้อมาฮะ
1: ละมุด
0: อ๋อ
1: บ้านพี่มีมะยงชิด
0: อ
1: บ้านพี่มีขนุน
0: โอ้โห
1: เจ็ดอย่างรวม
0: นี่คืออะไรจะบอกว่าต้องได้เหมือนกันไหม
1: ไม่น้ำไม่ท่วมปลูกไว้ยังไม่ออกลูกเลยที่พูดเนี่ยต้นเบลเลอร์เลย
0: ไปซื้อว่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ครับผม
1: นี่แหละฮะเบื้องต้นทางจังหวัดก็ประกาศให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอ55ตำบล4เทศบาลก็คาดการความเสียหายเริ่มมีแนวโน้มลดลงหลังมีการปรับปรุงตัวเลขให้ชัดเจนอีกครั้งนะฮะก็หนักสุดเลยคือที่อำเภออรัญญประเทศตรงนั้นเนี่ยคาดว่าประมาณสัก 80,000 กว่าไร่แล้วก็ที่อำเภอเขาชะกัน 3,000 กว่าไร่ขออภัยเขาชะกันประมาณสัก 51,000 กว่าไร่อำเภอเมืองสระแก้วประมาณสัก 34,000 กว่าไร่วังน้ำเย็นก็แถวๆประมาณสัก 20,000 กว่าไร่โคกสูงก็เยอะโคกสูงก็เยอะคลองหาดก็เยอะนี่นะฮะก็ถือเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะน้ำท่วมใหญ
0: ่ครับผม
11: ม หานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้นะครับไหนขอดูอีกทีเพื่อความแน่นแน่เพื่อความชัวร์ว่าข้อมูลไม่ผิดนะเอ้ยไม่คิดไปไหนละเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ฟังนะครับไม่ผิดไม่ผิดนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปนะของคุณมิตรชัยบัญชาก
1: ี่ปีแล้วว่า
0: โหก็เสียท่านเสียชีวิตปี13นะพี
1: ่ครับ
0: ปีนี้69นะ
1: 13 99 9
0: 5 50 56ปีแล้วพี
1: ่
0: นะฮะพระเอกขวัญใจตลอดกาลขวัญใจมหาชนนะครับของหลายคนใช่ไหมฮะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่พิษณุโลกที่พัทยาเขาก็มีงานนะพัทยาเนี่ยเป็นจุดที่ถ่ายทำแล้วก็คุณมิตรเนี่ยตกจากเฮลิคอปเตอร
1: ์ครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับจัดกิจกรรมรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาจัดงานแบบย้อนยุ
1: ค
0: นี่ย้อนยุคแบบมนรักลูกทุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปงานวันนี้ก็ต้องเป็นรุ่นที่แบบรุ่นพ่อแม่แม่นะฮะที่ชื่นชอบคุณมิตรชัยบัญชาแล้วก็อยากจะแต่งตัวย้อนยุคเป็นแนวแบบมนรักลูกทุ่งพี่คล้าวกับน้องทองกวาวจูงกันมาเที่ยวงานนะครับก็ทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะฮะพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาเนี่ยเขาก็จัดงานนี้ขึ้นนะครับผ่านทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะฮะจัดขึ้นมาเขาบอกว่าจัดแบบนี้มา7ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปีนี้อาจจะไม่ทันนะปีหน้าก็ลองติดตามข่าวสารนะว่าเนี่ยถ้า8ตุลาคมเนี่ยวันที่ครบรอบเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ก็จะได้มีโอกาสเผื่อไปเที่ยวแล้วก็จะได้ไปร่วมงานนะเพราะบรรยากาศในงานมันก็เป็นคงเป็นเหมือนงานวัดงานย้อนยุคอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ได้สนุกสนานกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้ CIB เขาไปจับผู้ต้องหารายสำคัญนะฮะโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบก็สั่งการให้ลูกน้องท่านไปจับกุมตัวนายสุไฮมีอายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาสมคบโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดโอ้โหข้อหานะก็เรื่องของยาบ้านี่แหละครับก็แล้วก็เรื่องของการจำหน่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้ต้องหาสำคัญของบชปสลำดับที่36จับได้พร้อมอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม CZ 1กระบอกปืนขนาด9มม5จำนวน52นัดกระสุนนะ52นัดแล้วก็ยาบ้า426เม็ดจับที่บริเวณห้องน้ำในปั๊มแห่งหนึ่งที่ปัตตานีนี่ดูสภาพสืบเนื่องจากปส.เขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาบ้าจากภาคเหนือผ่านระบบพัสดุคือขนส่งมายังกทม.เพื่อใช้เป็นจุดพักยาก่อนส่งต่อไปทางใต้ก็มีลูกค้าอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้จากการสืบสวนนายมูฮัมหมัดซารีฟเป็นผู้รับพัสดุยาเสพติดแล้วนำไปไว้ที่พักแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงอ้าวบ้านดงสวนหลวงเลยก็เลยขยายผลไปกระทั่งไปเจอตัวนายชัยนันชวนขออภัยนายชัยยันกับนางสาวสุภรักษ์นำมาด้วยกันมารับขับรถกระบะมารับยาตามจุดนัดเจ้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกุมไว้ได้แล้วก็ขยายผลจากนายชัยยันให้การว่ารับจ้างให้มารับยาเสพติดเพื่อนำไปส่งต่อยังพื้นที่ภาคใต้และกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยขยายผลนี่แหละฮะ
0: ครับผม
11: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งก็อัปเดตฟ้าฝนกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นรายวันเลยแล้วกันเพราะว่าตอน5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนฉบับที่4นะครับก็วันพรุ่งนี้ฝนจะตกที่ไหนบ้างเผื่อคุณผู้ฟังนะฮะนี่เลยนะครับเอาที่อีสานก่อนเลยนะนี่พี่แฟนคลับเราอะนะครับพี่ปุญญวัฒน์อ่ะนะครับจากอุบลใช่ไหมทุกวันเลยใช่ไหมอยู่อุบลนะพี่เนาะเตรียมตัวรับมือนะครับพี่นาก็อยู่อุบลนะวันพรุ่งนี้9ตุลาคมจะมีฝนหนักนะครับในภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใ อีสานเนี่ยเขาระบุเลยนะครับตอนนี้กรมอุตุเขาแบบว่าแอดวานซ์เขาพัฒนาละอีสานเนี่ยมีที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีอันนี้จะมีฝนหนักนะครับภาคตะวันออกมี2จังหวัดในวันพรุ่งนี้นะฮะจันทบุรีกับตราดภาคใต้เนี่ยจะลงไปแค่เพชรบุรีประจวบแล้วก็สุราษฎร์รวมไปถึงนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับฝั่งอ่าวไทยนะพรุ่งนี้มีแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าวันที่10เนี่ยวันที่10เนี่ยเยอะเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตแล้วกันเนาะคร่าวๆก็วันที่10เนี่ยจะมีกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็หลายพื้นที่ในภาคกลางด้วยนะครับจะมีฝนตกหนักเผื่อวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: นะครับใครจะไปไหนยาวต่อเนื่องไปถ้าคนกรุงเทพเนี่ยก็10-11นะครับน่าจะเจอฝนน่าจะเจอฝนนะฮะนะก็เอาเป็นว่าเอาพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ก็จังหวัดที่ผมเอ่ยไปตอนแรกก็เตรียมตัวนะครับรับมือกันพี่เนเน่สวัสดีนะครับแหมชื่อเหมือนนักร้องเลยลุงจรูนสวัสดีนะครับนะฮะพี่สุนิสานะครับคุณวันนี้นะพี่สุรเดชบอกว่าเราวิ่งเราวิ่งล่างวิ่งบนยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
1: ได้อะไร
0: เดี๋ยวเราเล่าข่าวอะไรกันไปได้อะไรขนาดนี้
1: นักกีฬาไง
0: อ
1: ๋
0: อเราวิ่งอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกจะไปวิ่งนี่คือวิ่งอย่างนี้เปล่า
1: ไม่โดพี่เป็นคนคิดซับซ้อนวิ่งออกกำลังกายจริงๆ
0: หรอไม่ได้วิ่ง1วิ่ง2วิ่ง7พี่สุรเดชเขาไวกว่าเราเขาบอกว่าเขาวิ่งล่างวิ่งบนเลย
1: ไม่เข้าเลยใช่ไหม
0: นะครับพรุ่งนี้นะครับมาฟังข่าวแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้นะครับสบายๆ สไตล์ดีเจบอยดีเจด้งกันใหม่นะครับ1 ทุ่มเจอกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อยาวๆไป
1: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,419 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน 1,497 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยียบเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองล้อมรัฐจังหวัดลำปางและโรงเรียนส่งวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสะตือวัดโพนเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสฤษฐ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวคำหนึ่งธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเดินสว่างทางหลวงวัดท่าโกแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
1: ข่าวในพระราชสำนัก จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้แหมเป็นเพลงที่รู้สึกมันหวานเนาะมันแอบหวานอยู่เหมือนกันนะคะมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้จากตั๊กแตนชลดาค่ะขอโทษที่ทำให้รอจากป๊อปปี้นะคะและรอทำอย่างนั้นกับเธอจากเอิร์นเดอะสตาร์นั่นเองค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเปิดวิทยุฟังไปพลางๆหรือว่าใครอยากจะเข้ามาชมทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม SMS กันด้วย4689400ค่ะช่องทางนี้เพิ่มเติมเพลงที่คุณชอบ

นะคะอยากจะเชียร์ศิลปินคนโปรดทางช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนเลยนะคุณผู้ฟังนะวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเลยรถไฟเนี่ยนะคะสวัสดีพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะพี่วิจิตรสวนโรจน์ค่ะพี่ปัดเมืองกรุงพี่รมิดาพี่สันทัศน์พี่ปุญญวัฒน์ค่ะแล้วก็ยังมีพี่ตรินกิจนะคะบอกว่าสัปดาห์หน้ากลางเดือนตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะเย้ดีใจจังเลยฝนไปสักทีเถอะนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวสักทีเถอะนะคะหนาวจริงไหมอีกนะคะต้องมานั่งลุ้นกันอีกพี่สาวคำเจ้านะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะพี่ละไอจันสุมาพี่จินดาเหล่าชัยคุณยายพอเพียงนะคะบอกว่านอนแล้วจ้ะพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้าค่ะนะคะอ่ะไปนอนนะคะขอให้วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะคุณยายพอเพียงนะพี่จินดาเหล่าชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปัดเมืองกรุงอทักทายกันแล้วพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะลูกแชมป์สีสุกนะคะพี่อินแทนจันทราชด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์เขาแซวมาเขาบอกรถไฟถึงกระฉังไม่ถึงกระฉังถึงกระฉังไม่ถึงกระฉังโอ้โหนี่บอกไวเลยนะพี่บอกไวบอกอายุเลยนะเนี่ยคนที่พูดคำนี้เป็นเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เด็กเส้นสดด้วยนะคะมีพี่ภูรัตนพันธ์นะคะมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะนะคะเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะหมดหรือยังนะถ้าเกิดว่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟกำลังจะออกแล้วนะพี่เป๊กสมบูรณ์พี่ส่งเสืออบนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาพี่สายชนจรัสกูลพี่รัตแกงซ่าคนน่ารักพี่ดาวพระสุขครับผมพี่สมยศแก้วเป่งเยออสามยานคุณแม่เกลคนสวยด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบ2เพลงเดี๋ยวแถมให้เลย2เพลงหลังจากจบ2เพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะให้เวลาถึง2เพลงเลยนะคุณผู้ฟังโทรมาขอเพลงกันได้นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้กับแป้งโกะคนสวยค่ะ

2เพลงค่ะโนบราโนรานะคะจากพี่วิวกัลยาณีและโนราพลัดถิ่นจากพี่เนตราเชนและพี่กล้วยสแตมค่ะคุณผู้ฟังนี่2โนราเลยเห็นไหมล่ะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะ1สายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยนะกับแป้งโกะคนสวยนะคะ022481366ตอนนี้นะคะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าใครอยากที่จะจองไว้เผื่อชั่วโมงหน้านะคะก็โทรมาจองกันได้วันนี้สายหลังไมค์นี่ค่อนข้างบางเบามีแต่คนโทรมาหลังไมค์แต่ไม่

0: ใครอยากคุยน้ำใหม่เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายน้ำใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: มีนาค่ะ
0: พี่มีนาเหรอคะ
2: ไม่จ้ะวีนาโบเ
0: วนพี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: ตอนนั้นจะนอนแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
2: พัทลุงค่ะ
0: อ๋ออยู่พัทลุงใช่ไหมคะที่พัทลุงฝนตกไหมคะ
2: วันนี้ไม่ตก
0: ค่ะแล้วปกติตกเหรอคะหรือยังไงตกบ่อยไหมที่พัทลุงเนี่ย
2: เมื่อวานตกวันนี้ไม่ตกตกมั่งไม่ตกมั่ง
0: ตกมั่งไม่ตกมั่งเห็นบอกว่าภาคใต้นี่คือเป็นภาคที่ฝนตกตลอดทั้งปีหรอใช่ไหมพี่วินา
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเออแล้วน้ำท่วมไหมคะ
2: ท่วมค่ะถ้าถึงช่วงที่ว่าน้ำท่วม
0: แต่ช่วงนี้ไม่ได้ท่วมใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะพี่วินาวันนี
2: ้ทำค่ะวันนี้ถูพื้นแล้ว
0: ทำอะไรนะคะ
2: ถูพื้นบ้าน
0: อ๋อถูพื้นบ้านงานบ้านใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อได้ทำงานแล้วเนาะวันนี้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: บุตรจาบาของเมนตัน
0: ค่ะได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกใจที่เป็นแฟนรายการของน้องจินดาแล้วก็พี่เด็ดพี่เจแล้วก็พี่เด็ดน้องหลังไม่ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะพี่วินาขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิลฮิวใจค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ือบอกค่ะเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์นะคะเป็นเวอร์ชันของพี่ดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองนะคะเป็นจือบอแบบมันๆโจ๊ะๆนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานครแคนิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนะคะจัดเมื่อวันที่21ธันวาคม2568ณลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซน

0: เกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้กันค่ะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะคะกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็กู้ได้ค่ะผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำจีโนโมโต
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
8: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำจีโนโมโต
12: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะแล้วก็จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะโทรมาจองกันเยอะๆนะวันนี้ไม่ค่อยมีสายหน้าไมค์มีแต่สายหลังไมค์เพียบเลยคุณผู้ฟังค่ะโทรมาจองกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้สายหน้าไมค์เดี๋ยวน้องแป๊กกบจะติดต่อกลับไปนะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เป็นเพลงที่มีคนขอมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดให้เลยก็เลยจัดเพลงนี้ให้เลยก็แล้วกันค่ะเป็นเพลงที่กระแสแรงมากเลยนะตอนนี้จากน้าแอดคาราบาวฟีเจอริ่งกับพี่ปานธนพรเพลงอะไรคุณผู้ฟังรู้หรือยังเน่ๆนายแน่มาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ฉะนั้นทราบความเป็นไปและเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือ

0: แม้รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการชี้แจงแทนในส่วนงานจะต้องมีความพร้อมการมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงกล้าทำไม่ร่วมซักฟอกชี้ฝ่ายค้านหวังผลการเมืองมุ่งปมหัวสว.มากกว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราโฆษกพรรคกล้าทำกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าทำไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสว.มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่อภิสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมกทม.และการยกเลิกบึงคูบอนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงของกทม.กรณีบึงคูบอนที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2556แต่จุดพลิกคือปี2566พบว่าผู้บริหารกทม.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบจำนวนมากกระทบประชาชนทั้งที่ผ่านการประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจนสุดท้ายนำมาสู่การยกเลิกเป็นทางการในปี2569ตามข้อสังเกตของผู้บริหารกทม.จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยตรวจสอบนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่ายอมรับว่าบึงคูบอนได้รับการทบทวนจากกทม.เพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าแต่สิ่งที่กังวลตนพร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้โครงการแก้มลิงมีความจำเป็นส่วนโครงการทดแทนคือทำอุโมงค์ก็มีความจำเป็นเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องจากส.ส.ที่ต้องการบึงคูบอนกลับมาแล้วทางมหาดไทยจะช่วยดูส่วนการทำงานของกทม.ยอมรับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งได้ติไปยังกทม.แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคา75สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 ราคาคงเดิมปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุสดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงถึง3ล้าน2แสนบาร์เรลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ดันราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าว

0: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
2: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยทรายสวนศรี
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
5: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะพิมดามหานครนะคะสายบ้างพิมดาบ้างอะไรบ้างสลับกันไปมานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับพี่พิมพ์ครับ
5: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยคอยคะเนี่ย
6: ผมโทรจากแก้วพิษณุโลกครับ
5: แก้วใช่ไหมคะ
6: ครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับ
5: อ๋ออยู่พิษณุโลกเหรอคะ
6: ครับ
5: ทำอะไรอยู่ตอนนี
6: ้ขายลอตเตอรี่แล้วเพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
5: อ๋อลอตเตอรี่นี่เขาขายกันวันไหนบ้างอะคะพี่แก้ว
6: ก็ขายทุกวันจนวันออกวันสุดท้ายก่อน2โมงเย็นครับ
5: อ๋อแล้วถ้าสมมติว่าออกแล้วปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นขายต่อเลยไหมหรือว่าเว้นไปกี่วัน
6: ต้องไปเอาลอตเตอรี่ชุดใหม่มาก่อนครับ
5: อืมเว้นประมาณกี่วัน
6: วันหนึ่งครับวันหนึ่งถึง2วัน
5: เอาเว้นวัน2วันแล้วก็ขายต่อเลยใช่ไหมคะ
6: ครับ
5: อ๋อดีจังเลยเนาะแล้วขายกี่วันถึงจะหมดครับประมาณกี่วัน
6: ก็13ถึง14วันแล้วครับ
5: อ้าวก็ขายจนถึงเกือบจะลอตเตอรี่ออกเลยเนาะ
6: ครับ
5: อืมนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แก้ว
6: สาวบางกลวยครับของคุณออนออรดีครับ
5: ได้เลยคิดถึงสาวบางกลวยอยู่หรือเปล่า
6: ไม่ครับพอดีฟังเพลงนี้แล้วชอบครับชอบคุณออนเขาร้องเขาเสียงหวานดีเนาะ
5: ใช่นะก็จะเป็นเพลงที่กลับมาดังด้วยเนาะใช่ไหมเพลงนี้
6: ใช่เป็นไวรัลในTikTok
5: เนาะนี่เห็นไหม
6: ผมต้องเรียกพี่ว่าพี่แล้วแหละ
5: เหรอได้ได
6: ้ผมน่าจะเด็กกว่าพี่อ่ะเพราะผมเกิด34ไง
5: อ๋อได้เลยน้องแก้ว
6: คร
5: ับ นะอยากฟังเพลงสาวบางกลวยนะมอบให้ใครไหมคะ
6: ครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายแฟนเพลง95แหละครับ
5: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพี่พิมดานะคะ
6: ได้ครับว่ามาเลยครับ
5: ขอขอบคุณ
6: ขอบคุณ
5: น้ำจิ้มเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาใหม่ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอ้ไอยราอาห่า
6: และไอ้ไอยราอาห่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี

0: ที่
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห่า
0: ไอยาราอาห่าน
1: ี่สุดยอดเลย
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยน้องแก้วถามหน่อยสิน้ำท่วมไหมอ่ะพิษณุโลก
0: ได้ครับได้ครับ
1: พิษณุโลกเป็นยังไงน้ำท่วมไหมคะตอนนี้
0: ก็ไม่มีนะครับปีนี้ที่โลกไม่มีครับ
1: ดีจังเลย
0: แต่ก็โดนบ้างบางอำเภอนะ
1: นะ
0: แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช
1: ่ก็มีบ้าง
0: อำเภอนครไทยอำเภอชัตการโดนบ้างครับ
1: แต่ว่าที่ตรงที่น้องแก้วอยู่นี่คือไม่โดนเนาะ
0: ไม่โดนครับ
1: ขอให้ไม่มีท่วมนะปีนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องแก้ว
0: ครับอยากให้เข้าหน้าหนาวแย่แล้วเนี่ยพี
1: ่เนาะอยากหนาวเหมือนกันเนี่ยจะได้หนาวกันไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยปีน
0: ี้เดี๋ยวนี้ร้อนมากเลยนะพี่บรรยากาศเปลี่ยนไปนะพี่พิมพ์เชื่อไหม
1: ค่ะใช่ใช่
0: เพราะว่ามันเกิดภาวะเรือนกระจกด้วยผมว่านะ
1: ใช่จริงๆเนาะโลกมันเปลี่ยนไป
0: ตอนสมัยผมเรียนมันก็เริ่มร้อนแล้วนะสมัยผมเรียนม.2 ม.3ก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะภาวะเรือนกระจกอ่ะผมจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ค่อยๆร้อนมาเรื่อยๆเลยเนาะน้องแก้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะ
0: ป่ามันถูกทำลายด้วยพี
1: ่เออใช่ไหม
0: มันตัดกันหมดไงมันก็เลยเหมือนกับฝนก็เลยตกไม่ตรงฤดูหนาวก็มาไม่ตรงเวลาซะละเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนไปหมดแล้วอากาศนะพี
1: ่เออเนี่ยน้องแก้วนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยนะแล้วก็แบบรู้ความรู้รอบตัวเยอะด้วยแล้วก็วิเคราะห์เก่งมากๆเลยอ่ะนะ
0: ตอนนั้นสมัยเรียนอยู่เคยไปประกวดสังคมไงพี
1: ่ราคาเดี๋ยวขอโทษนะน้องแก้วตอนนั้นที่น้องแก้วไปเรียนอยู่อ่ะคือน้องแก้วเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาหรือยังคะ
0: ครับเป็นแล้วครับเป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วครับ
1: อ้าวหรอคะแล้วเวลาเรียนก็คือเรียนอักษรเบลอย่างเงี้ยเหรอ
0: เรียนอักษรเบลครับ
1: โอ้โหแล้วแปลว่าอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยสิใช่ไหม
0: ก็อ่านเยอะครับเพราะเรียนสังคมเยอะตอนนั้นไปประกวดด้วย
1: โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นะคะเป็นกำลังใจให้นะขอให้น้องแก้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะโอ้ยเป็นผู้พิการทางสายตาที่เก่งอีกหนึ่งคนเลยเนาะขยันด้วยขยันตั้งใจเรียนแล้วขยันอ่านหนังสือด้วยนะคะก็ขอให้น้องแก้วประสบความสำเร็จเนาะไม่ว่าจะคิดหวังอยากจะทำอะไรนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยนะคะเอาล่ะน้องแก้วก็ขอสาวเมืองกรวยมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพาเรทชุดนี้มีสาวอะไรบ้าง

0: สาวด้วยกันนะคะมีสาวที่ไหนบ้างมีสาวบ้านแพนค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์บ้านแพนนี่ไหนใช่อยุธยาปะนะน่าจะใช่นะคะแล้วก็สาวสันกำแพงค่ะจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะสาวบางกรวยจากน้องออนอรดีค่ะและสาวเมืองการจากพี่ดวงตาคงทองนะคะมาด้วยกัน4สาว4จังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยารา อาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหาร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยาราอาหารรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหาร
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะรถไฟมารอคุณฟังแล้วเช่นเดียวกันนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติกเกอร์ตัวเดียวพอแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเพราะว่ารถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์กันก่อนนะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยค่ะพี่ดอนเดี๋ยวก่อนพี่สายยันไม่ใช่ เดี๋ยวก่อนอันนี้ชื่อศิลปินชื่อเพลงนะไม่ใช่เอาใหม่สิเริ่มใหม่หลังไมค์พี่กู๊ดชลบุรีพี่หงาชุมพรพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่อนันต์โคราชพี่ฉันทนารังสิตพี่วอนจังหวัดกลางพี่อริศกระบี่พี่ไพศาลศรีสะเกษพี่การสมุทรปราการพี่วันวิสาสุโขทัยพี่สุนาจังหวัดเลยลุง935แท็กซี่พี่แมนลำปางและพี่พลอยอุบลนี่นะคะก็มากันเพียบเลยเหมือนกันนะหลังไมค์นะตอนชั่วโมงแรกเหมือนจะบางเบาแต่ว่าไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยมากันเพียบนะคะคือเขาอยากขอเพลงหลังไมค์เขาไม่ได้แบบว่าอยากคุยหน้าไมค์นะคะแล้วก็ยังมีนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่สุธีราพรมสีแก้วนะคะพี่ชัยโอท่าสะอ้านนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่น้องบอมจอมซ่าน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ทศพลด้วยนะคะพี่สุภาพค่ะพี่ชุติยาด้วยนะคะบอกว่าทำไมโหลดแอปของ FM 95ไม่ได้ปกติใช้งานได้นะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะนะคะหรือว่าดูสัญญาณเน็ตไหมพี่ชุติยาลองดูไหมถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตอะไรก็แล้วปิดเครื่องเปิดเครื่องโทรศัพท์ก็แล้วยังใช้ไม่ได้แปลว่าแอปมีปัญหาอาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีน้องกัญญารัตน์นะคะกวางน้อยไม่หลับไม่นอนนะเราเนี่ยนะออกเวรแล้วก็ยังมานั่งทำรายการมานั่งดูรายการอีกนะคะน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่นะคะพี่เขยต่างบ้านสะใภ้ต่างเมืองนะคะบอกว่าคงไม่มีสาวชัยภูมิไม่มีจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่หนีดูกูสนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเป็นอะไรหรอเขาเป็นอะไรกันอ๋อเขาแซวกันอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็พี่อุดรนะคะหมดหรือยังน้องบอมจอมซ่านะคะพี่หนูเพียรนะพี่ชอชัยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ทศพลพี่เล็กเซาะกราวนะคะพี่สำรวยก้าวซับจากสุราษฎร์ธานีพี่สุธีราพรมสีแก้วด้วยนะคะดูซิหมดหรือยังน้องเบเบ

0: 1นะคะพี่แต๋วสะพานใหม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่สำรวยทักทายแล้วเรียบร้อยนะโอ้น่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะทางนี้เป็นยังไงคะทางนี้นะคะมีบ้าน TikTok ด้วยนะคะก็มีหลายๆบ้านเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องบายน้องหนีด้วยทำไมมันชื่อซ้ำล่ะน้องแวนน้องเอฟอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะทักทายกันเข้ามานะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะไปแล้วรถไฟออกแล้วนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่โชเล่ชคัตพลมาฝากด้วยในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงใหม่จากโชเล่สคัตพลนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงยาวนิดนึงนะเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะจากพี่โชเล่สคัตพลนะคะเพราะจังเลยอ่ะเพลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วคำร้องทำนองค่ะโชเล่สคัตพลเขียนเองนะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่ตะวันเพชรรัตน์ค่ะเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญของเขาเลยทั้งสองคนนี้เขาต้องทำงานร่วมกันนะคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยนะคะสองคนนี้เขาต้องอยู่คู่กันนะแล้วเขาก็เป็นคู่บุญกันนะคะวาสนาส่งบุญพาวาสนาส่งนะคุณผู้ฟังใครชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะจอกิพีต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลอง

ยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

ใจคุณผู้ฟังเลยนะเนี่ยเพราะคุณผู้ฟังขอมาหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเจอริงกับพี่พันธ์วรการนะคะพี่ทศพลจัดให้แล้วนะพี่ทศพลขอมาแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกถูกใจจังเลยเพลงนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะหม้อหุงข้าวอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11นะคะเคยอยู่ในฮิตที่1ตั้ง9สัปดาห์ด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะบาบูนจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะนี่ตอนนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1อยู่นะเป็นสัปดาห์แรกเลยที่เขาขึ้นฮิตที่1แล้วก็มีคนขอกันเยอะจริงๆเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะหยิบมาฝากกันค่ะ2เพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อหลังโฆษณามีเรื่องสั้นมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: ยทรายสวนสี
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคอ

0: าการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15โดยทรายสวนศรีเอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะอันนี้คือพิมดาเองนะคุณผู้ฟังนะอาจจะแบบว่าสปอร์ตอาจจะงงๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้องทรายนะวันนี้พิมดามาดูแลคุณผู้ฟังแทนนะคะเอาละคุณผู้ฟังอย่างที่บอกแหละว่าหลังจบโฆษณาจะมีเรื่องสั้นๆอันนี้สั้นมากเลยนะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันด้วยค่ะเรื่องสั้นวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณนายกับสาวใช้นะคะเขาคุยกันนะคะสาวใช้ก็บอกว่าคุณนายคะหนูขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมคะคุณนายคุณนายบอกว่าทำไมฉันต้องขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยล่ะสาวใช้ก็เลยตอบว่าก็คุณผู้ชายอ่ะให้เงินคุณนายเยอะกว่าหนูอีกคุณนายก็เลยตอบว่าอ้าวก็ฉันเป็นเมียนี่ฉันก็ต้องได้สิสาวใช้ก็เลยตอบว่าแต่หนูควบสองตำแหน่งเลยนะคุณนายหนูเป็นทั้งสาวใช้แล้วหนูก็เป็นทั้งเมียคุณผู้ชายด้วยอ่ะไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะสนุกๆ นะคะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็เจอกับพิมดาวันพรุ่งนี้นะ10โมงนะมารอนะคะพิมนาเหมือนเดิมนะคะเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะเห็นมีคนขอเพลงของพี่ดอนมานะคะแต่ว่าหาไม่เจอคุณผู้ฟังเอาเพลงนี้ไปก็แล้วกันนะเอาความรักของเธอคืนไปจากพี่ดอนค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังกุท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามหับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้ก็เป็นเวลาดีเนาะเฮามาเจอกันกุวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนเลยนะ

เอากับดีเจลูกตาลจันนิชาเจ้าวันนี้ทุกกับเมืองแหละเพราะว่าอะไรผู้ฟังวันนี้เลือกงานเพลงนะ3งานเพลงกำเมืองนะจะเป็นเหมือนเพลงภาษาเหนือมาทักทายเอิ้นเอ่ยนะคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะเจ้าเนี่ย3งานเพลงขออนุญาตกันนะอันนี้ฟังกำเมืองไปก่อนเนาะเริ่มมากับงานจากวงอู้ลันลาอาสยามนะเจ้าฮู้ก่ออันนี้ชื่อเพลงแล้วก็ต่อด้วยบ่มีแฟนนะฮะงานจากดรีมสุภกาแล้วก็ที่จบไปตะกี้ก็คืออย่ากึดนักนะฮะงานจากพี่แคทรัตการเนาะเอ๊ะและไม่คือมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าชอบนะคะเวลาดีเจอู้กำเมืองเจ้าวันนี้ก็เลยจะเต็มเลยในช่วงต้นชั่วโมงนะคะนะคะปุ๊บกลับมาที่รายการปกตินะคะทักคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ LTM FM 95ใครที่แวะเข้ามาผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะคะตันฝากด้วยก็แล้วกันนะคะกดเอาไว้เลยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางช่องทางอื่นๆด้วยค่ะทางเว็บไซต์ของเรานะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทอันนี้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วย mcot connect นะคะ mcot connect สามารถฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็มีคำถามเข้ามาว่าแอปพลิเคชันนะคะอันเดิมของเราก็คือ LTM FM 95เนี่ยทำไมถึงโหลดไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตตัวแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากเป็นตัวนี้ใหม่ล่าสุดกับ MCOT Connect ดีกว่านะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าconnect นะคะอันนี้ได้ฟังแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคุณผู้ฟังก็วันนี้เช่นเคยนะคะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ02-248-1366เอาแบบกำเมืองก่อน02-248-1366เจ้าเป็นดีเจสองภาษาแบบภาษาไทยอังกฤษหรอเปล่าภาษาไทยกับสามกำเมืองเจ้าสองภาษาไงเป็นแบบไบลิงกัวนะคะนะคะวันนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะจ๊ะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะอยากจะแนะนำเพลงนะคะหรือว่าจะทักทายดีเจนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่ในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้หลังไมค์นะคะแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะอ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันยามดึกนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะปีนี้ค่ะอย่างที่ทราบว่าเราเดินทางมาถึงปีที่22นะคะ22เนี่ยถ้าเทียบเป็นคนเราเนี่ยก็นะก็จบมหาลัยแล้วเนาะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานนะคะโตแล้วนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอยู่กันมาแบบครอบครัวเลยคุณผู้ฟังนะคะฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการเริ่มต้นสถานีเนาะนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพิ่งมาเจอเหมือนกันนะคะเพิ่งมาเจอเมื่อสัก4-5 ปีหรือว่าบางคนบอกเนี่ยเพิ่งเจอแบบเมื่อเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดีเจรวมถึงทีมงานของ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะกิจกรรมของเราค่ะคุณผู้ฟังนะมีตลอดทั้งปีนะคะในส่วนของกิจกรรมมหานคร Family นะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอยากจะมาร่วมกิจกรรมทำอย่างไรอย่างแรกเลยคือการติดตามนะคะติดตามกิจกรรม

ถามว่าเอ๊ะนะคะเดี๋ยวเดือนไหนมีกิจกรรมอะไรไปที่ไหนอย่างไรบ้างที่เพจของเราตรงนี้นะคะรวมทุกอย่างอยู่ที่นี่อัปเดตก่อนใคร Facebook Fanpage ค่ะเขียนง่ายๆพิมพ์ค้นหาง่ายๆคุณผู้ฟัง LTMFM แล้วก็ตามเลข95หรือว่าถ้าบอกว่าน้องลูกตา

จ๋าก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะในช่วงสายชิวหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ดิอ่ะคนเราก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เราชอบแบบไหนก็ขอให้ได้แบบนั้นค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่ติ๊กนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่ติ๊กกับตาลเราเคยคุยกันแล้วหรือยังจ๊ะ
2: เคยแต่ฟังครับไม่ได้โทรสักทีย
1: ังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์ด้วยกันเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากมากเลยที่โทรเข้ามาพี่ติ๊กอยู่ไหนคะเนี่ย
2: ขออยู่ที่สะเก็ดกันทะลักครับผม
1: อ๋อหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านแล้วหรือว่า
2: ที่ทำบ้านครับ
1: อ่าโอเควันนี้สีสะเก็ดเป็นยังไงบ้างคะอากาศเริ่มเย็นแล้วหรือยัง
2: อ๋อตอนประมาณที่หนึ่งที่สองก็อากาศเย็นแล้วครับ
1: โอ้ค่ะ
2: นึกว่าจะไม่มีฝนแล้วครับ
1: ไม่มีฝนแล้วเนาะโอเคนะคะวันนี้ได้

0: คุยกันแล้วติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ติ๊กขา
1: ฟังตั้งแต่พี่ณเดชน์นู่นนะครับแล้วก็น้องลูกตาลเข้ามานู่นนะครับ
0: ค่ะค่ะก็น่าจะสองสามปี
1: ไม่ได้ฟังประมาณปีสองสามปีนั่นแหละครับ
0: ค่ะค่ะโอ้อันนี้ฟังทางวิทยุหรือออนไลน์จ้าพี่ติ๊ก
1: ตอนที่แรกฟังวิทยุแต่ตอนนี้ฟังทางเฟซบุ๊กครับ
0: โอ้แสดงว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: พี่ติ๊กคอนเฟิร์มหน่อยสิว่าดีเจลูกตาลเนี่ยสวยขนาดไหน
1: สวยตั้งแต่ร้องเพลงน้อยนิดหน่อยแล้ว
0: พี่ติ๊กพี่ติ
1: ๊
0: ก
1: ชอบฟังเพลงครับผมฟังในทุกแนวอยู่บ้านก็ฟังเอฟเอ็มที่บ้านครับผมตอนกลางวัน
0: ขอบคุณมากครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กบอกว่าเหนื่อยมากเลยโทรมาหน้าใหม่กับลูกตาเนี่ยเหนื่อยมากนะโอเคค่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเนสกาแฟ
1: ครับผม
0: ค่ะกับลูกไม่เก่งแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้เพลงนี้นะก็เป็นเพลงที่แบบก็เล่าเรื่องราวนะฮะพี่ติ๊กอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
1: ้ก็ให้แฟนคลับน้องลูกตาแล้วก็ LTNS เป็นคัสมาทุกคนละคร
0: ับ ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะไซส์ชิวฮิวใจกับเพลงนี้ลูกไม่เก่งแล้วเนสกาแฟศรีนครค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนำงานเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะของน้องเนสกาแฟสีนครกับลูกไม่เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะรับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะหรือจะเพิ่มเติมเพลงเอาไว้นะคะก็ที่เบอร์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะมาทักทายสมาชิกกันบ้างนะคะมีหลายๆคนเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่โกมลพี่ภพพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชาค่ะพี่สนชายนะบอกว่าสวยจ้ะ10 10 เอ๊ะอันนี้เหมือนมันจำใจต้องชมนะคะ พี่บอลพาสวัสดีจ้ะน้องบอยดาวพระศุกร์นะบอกอยากฟังงานของพี่บ่าววีไม่มีประโยชน์นะคะไม่ถึงพี่หรอไม่ถึงดีเจหรอไม่มีประโยชน์หรออ๋อไม่ใช่ชื่อเพลงพี่ธนวุฒินะพี่บุญยงสวัสดีจ้ะแล้วก็น้องเกียรติศักดานะสวัสดีครับผมพี่ลูกตาลมาแล้วจ้าคิดถึงแล้วก็มีใครอีกพี่คำสอนนะคะสวัสดีจ้ะพี่อาร์มนี่อาร์มสวัสดีค่ะพี่นางหนูวานพี่ประเดิมนะคะน้องๆแกงฟอดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่มาดาพี่นักรบค่ะพี่พระกิติเหรอปกิตินะคะพี่หานรักนะคะขอบคุณมากเลยสมาชิกของเราทักทายนะคะแล้วก็น้องหนูนาสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีนัทคุณณัฐพลกีตาร์เหรอเอากีตาร์ด้วยอ่ะน้องกีตาร์จากเกาหลีใต้นะจ๊ะอันยองแล้วก็พี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะพี่บุญยงอ่ะพี่ติ๊กอ๋อนี่หรอพี่ติ๊กหรอโอเคพี่ติ๊กก็คือพี่บุญยงจากศรีสะเกษเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใส่หน้าใหม่นะคะขอบคุณมากเลยเข้ามาดู2ช่องเลยนะน้องกีตาร์ด้วยแล้วก็พี่ชนินนะบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนงามเมืองเจียงใหม่ขอเพลงเสน่ห์เกาะคาของศักดิ์อุดมพรเนิร์ดจากลำปางเจ้าแล้วก็พี่ณรงค์นะคะรับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องไบค์เพิ่มเติมนะจ๊ะป่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อค่ะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะ

คะงานหวานๆเลยนะคะพี่วาจากสมุทรปราการเขาฝากมางานจากน้องลีโออาทิตย์ค่ะแม่ๆจ๋าหมดดวงฤทัยจัดให้ในช่วงนี้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ไลน์นะคะทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะสวัสดีพี่สุดใจนะคะบอกหวัดดีน้องลูกตาลคนน่ารักจากพี่จอใจเดียวบึงกลุ่มนะคะแล้วก็พี่จรูนกองแก้วจากแม่สอดนะบอกคนแม่สอดนอนฟังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ฮารุณหามะพี่ไร่โรบัสต้าชัยยราชด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาให้กำลังใจนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆ กับมหานครไลฟ์นะคะหญิงลีศรีจุมพล
1: ยุ้ยสายอะไรยุ้ยสาย

0: โอ้ยจังสิก็อยากสวยนะเพชร
1: รับไปขอดูมือหน่อยครับผม

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569บิน

21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

0: าจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้แล้วเขินมากบาปบุญอ่ะอะไรเงี้ยเราปกติเราจะได้ยินเนาะบาปบุญเนี่ยไม่รู้เป็นบาปหรือบุญนี่นะคะที่ทำให้เราได้มาเจอกันตรงนี้แต่ที่แน่ๆนะคะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขนะคะ TFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะบาปบุญนะคะหนูมิเตอร์เล็กโซเรนนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ฉันทนารังสิตแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักอยู่คู่ฟ้ากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะจากพี่อนันต์โคราชจ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานของพี่ป๋องนาเปลี่ยนนะคะเคยมีคนถามมาน่าแหละเลยค่ะแล้วก็เปิดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกแตงชนิชานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาละค่ะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอุ้ยวันนี้คนเหนือทำแล้วเนี่ยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะดีเจลูกจันสาวน้ำหมวยคนใสชนทิชาค่ะ
4: แล้วมันมีสโลแกนตัวกะ
5: มีครับ
4: จ้าขอบคุณจันนักเนาะไอ้หนานดิฟเนาะจากแม่เมาะลำปางแม่นก็หา
5: ใช่แล้วครับ
4: นี่จำได้โอ้เป็นไงบ้างเจ้าสบายดีก่อนไม่ได้อู้จักมาเลย
5: ครับสบายดีครับ
4: เจ้าบ้านเฮาฝนตกก็ไอ
5: ้ตกเมื่อวันที่5ที่6นะครับแล้วก็หายแซ่บเลยถึงวันที่แดดฮ้อนมากเลย
4: โอ้แต่ว่าจะกำลังจะหนาวเลยจะแตก

0: ครับแต่ช่องตอนเจ้านี่หนาวอยู่ครับมันเย็นๆเริ่มจะมีหมอกลงครับ
1: เจ้าอ๋อหวังว่าไอ้น้อยจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันพ่องเนาะใส่เสื้ออุ่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมน่าจะได้อยู่ได้ใส่เจ้าอยู่ครับปีนี้นะผมยุดเจ้าครับ
1: เจ้าเนี่ยแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำอยู่เนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกติดต่อกันแถมแต่ว่าก็บอกว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะจะน่าขนาดไหนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ส่วนมากตั้งเท่นี่มันจะไม่ค่อยมีหนักครับ
1: เจ้า
0: เป็นว่าตีนนั่งทั้งแถวไอ้หม้อที่มันไม่ค่อยหนักครับ
1: อืมดีละเจ้าดีละ
0: หม้อพอมีน้ำใส่นาอยู่นะครับ
1: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ก็เลี้ยงข้าวได้ครับ
1: เจ้าโอเคเลยนะวันนี้ไอ้นันที่บอกว่าอยากฟังเพลงของสีไพรสารีวงอีกะ
0: ครับผมนอนกอดตัวเองครับ
1: นอนกอดตัวเองแล้วประเด็นนี้นอนกอดตัวเองก็จะได้
0: ตัวเองตัววันแล้วครับ
1: ฮั่น
0: สวัสดีครับ
1: แล้วปั้นจะไปจะถามเลยว่าถามมาได้ว่านอนก่อนตัวเองก่อนยี่บดายตัวแซวเล่นมาได้เนอะนะเจ้าโอเคได้เลยได้เลยนอนก่อนตัวเองก็มอบเพื่อตัวเก่ากะ
0: ตัวเก่าแล้วก็มอบเพื่ออ
1: ะไรมอบเพื่อไหนพ่องเจ้า
0: เมื่อปี2558แม่นครสาวกิโลแล้วปีนกสุวรรณพี่วัดด้วยสายสุโขทัยพี่นันท์พี่ตะบุญพี่เขียวสุมพรพี่นกสุมพรและเอซีทุกท่านนะครับน้องลูกดานตัวไอ้และแต่น้องกวางน้องแฟงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: หลังไม้ตัวไอ
1: ้เจ้ายินดีต้อนรับนะเดี๋ยวจัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวันนี้เดี๋ยวไอ้นานดิฟโซโล่ได้เลยมันก่อ
0: ครับ
1: จำได้ก่ออันนี
0: ้ได้ครับ
1: ได้เนาะโอเคจัดมาเลยค่ะ
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มพริกย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีๆทั้งง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
1: เย้สุดยอดแต่เลยนี่จำเก่งอ่ะ
0: จังน้ำพริกเผามันสั้นหน่อยเดี๋ยวเลยมาขอสลาใหม
1: ่โอ้ยนี่จ
0: ะได้ตอบตัวสามตัวนะครับ
1: เจ้าเจ้าเจ้านี่จะน่าเลยแล้วปกติไอ้หนานฟังถึงกี่โมงเจ้าถึงสักตีอย่าง
0: ก็มันมาแน่นอนครับบางเจ้าบางแต่รับเจ้ากับตื่นขึ้นมากับฟังครับบางเจ้ากับโถฟองบางเจ้าฟองของน้องเมย์ช่วงของดีเจน้องเพชรครับฟังอยู่ครับ
1: แล้วมาตอนเหรอกลางวันฟังก
0: ่อนอ๋อกลางวันมาได้ฟังครับเพราะเป็นขึ้นปกติของหานี้
1: ของอันนี้ฟังอสมทลำปาง
0: ครับผม
1: จ้า
0: ถ้าจะฟังขึ้นฟังขึ้นนี่ก็ต้องฟังอสมทแปรครับ
1: อ๋อแต่ตั้งแปรเป็นทับอยู่เนาะมาตอน
0: ครับครับของสพรักนะครับ
1: เจ้าแต่ก็จะเกิดว่าอยากให้ก็ต้องหากันแต่นี่ก็ออนไลน์ได้เนาะไอ้หนาน
0: ครับครับกันหมุนไปฟังที่แปรก็ได้ครับถ้าว่าช่วงกลางวันยังไง
1: อ๋อแสดงว่าร
0: ับสัญญาณของสพรักครับ
1: ตรงนั้นรับสัญญาณได้2ตีเลยลำปางตัวแปร
0: ที่ผมอยู่นี่มันจะรับสัญญาณได้คือสมทอแปรสมทออุตริตอัปสอสุขโขทัยสมทอเชียงใหม่ได้ครับลำปาง
1: โอ้ได้หลายได้หลายสถานีเลยเนาะดีจังเลย
0: เชียงใหม่ครับ
1: เจ้าโอ้ดีเลยยินดีจ้านักเลยเจ้าไอ้หนาวันนี้เนาะเจ้าได้อู้กันเนาะรักษาสุขภาพได้เนอะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีเจ้านะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคกับ4งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทาง022481366นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้ง4เพลงแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างเดี๋ยวมารอฟังนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงค์ค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงนะคะในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคจากที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับงานแต่งคนจนค่ะมนแคนแก่นคูนจากลุงน้อยประจวบคีรีขันธ์นะคะคอยนวลที่สวนลำไยค่ะออส48จากแม่พรนะคะแม่พรแพร่นะคะแล้วก็มีแท็กซี่กับนางโลมค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรานะคะนอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงจากสายหน้าใหม่อ้ายหนานดิบจากแม่เมาะลำปางเจ้าจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามายังมีอีกนะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมถ้าใครสมาชิกทาง Facebook Live นะคะเข้ามายามดึกนะคะสวัสดีพี่อภิสิทธิ์นะคะพี่ชัยโต้พี่เอกรินนะคะพี่ประคองแล้วก็หลายๆคนที่อยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกด้วยนะคะเพิ่มเติมพี่ณภศรด้วยนะคะพี่สงวนศรีนี่นะคะพี่อะไรนะผีไม่ใช่พี่ผีกาก้าเออนะพี่หนูพี่

ียนนะคะพี่สายทองพี่คนไม่สวยพี่เกรงไกรขอบคุณมากเลยค่ะทุกข้อความแล้วก็ป๋าเทพนะคะป๋าเทพนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ณริษาด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงพิเศษให้ด้วยนะคะพี่ต้นจากรามคำแหงบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่หญิงทิติการนะคะจริงๆมีงานของพี่หญิงอีกสายหนึ่งด้วยจากน้องไบท์สมุทรปราการนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หญิงด้วยเนาะเอ้าจัดให้เลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองนะคะสำหรับเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้

กับงานเพลงนวลนวลเอ่ยค่ะศิลปินยุ้ยมานะศักดิ์นะคะจากสังกัด Friend Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะแต่งเองนะเพราะว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะ

วันนี้จัดเป็นฮิตที่19นะคะมิติที่0จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่20เลยนะคะ19 20นะคะสำหรับฮิตที่20กับบุญพลาบ่ฮอดอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจากแบมบูบีทค่ะ2งานเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

เพื่อนเพลงหวานส่งท้ายวันนี้นะคะตอนนี้23:53นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินกันละกันนะคะกับอย่ารู้เลยแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามาเพลงไหนวันนี้ไม่ได้เปิดต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะมีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ เพลงเราหายไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเหมือนจะไม่ให้ไปต้องบอกว่านอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: กลัว
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงจาก3สาวภาคใต้นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะจากนุ้ยสุวีนานะคะตามมาด้วยชอบมานานพังเข้าแล้วพังเข้าแล้วนะเห็นแล้วก็มันก็ชอบน่ะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะผลงานเพลงนี้ก็น้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วนะเป็นสาวสะพรั่งแล้วแต่งตัวแต่งหน้าน่ารักน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าโอ้ยน้องเมย์อยากฟังเพลงนี้มอบให้กับใครเป็นพิเศษนะคะก็จะได้จัดเสิร์ฟให้ตรงจิตตรงใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้ใครดูรายการเรื่องพบค่ำบ้างหรือเปล่าเนาะขอซาวเสียงก่อนเลยนะคะก็เป็นรายการข่าวที่ตามทุกกระแสข่าวนะคะมีทั้งเรื่องของการกินเจใช่ไหมวันนี้เข้าวันที่9ตุลาแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าล้างท้องรอกินผักรอแล้วนะคะก็เริ่มกินเจแล้วก็จะเน้นคำพูดคำจาให้สุภาพตามความเชื่อนะอาหารที่มีกลิ่นแรงอย่างผักอะไรต่างๆกระทงกระเทียมอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อห้ามของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนใหญ่ที่จะมาการกินเจเนี่ยก็เริ่มจากแบบคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเมย์เหมือนกันที่จะเริ่มกินเจเป็นครั้งแรกแล้ววันพรุ่งนี้นะคะน้องเมย์ก็มีสอบผู้ประกาศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะเพราะว่าแต่ละวันข้อสอบก็ไม่เหมือนกันด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนๆไปสอบแล้วเพื่อนๆก็บอกว่ามีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแล้วไปแต่ว่ามีสาวคนนึงสอบผ่านจ้าคือนักจัดรายการของเราอุ้มกัสยานี่สอบผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องอุ้มของเราอุ้มกัสยาของเราหลังจากมีความมานะพยายามมาตลอดอีก1ปีเพราะว่าสอบครั้งแรกอาจจะมีความตื่นเต้นไงเพราะครั้งที่2เนี่ยมันก็มีความที่เราได้ฝึกปรือวิทยายุทธของเราเรียบร้อยแล้วมันทำให้เรามั่นอกมั่นใจนะคะแล้วก็สอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยยินดีกับเพื่อนอุ้มมากๆนะคะเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งความฝันถ้าเรายังคงมีความพยายามและติดตามและมุ่งมั่นกับมันในที่สุดนะคะอุ้มเนี่ยเขาก็สอบผ่านจนได้คุณผู้ฟังเองก็เหมือนกันนะอย่าละทิ้งความพยายามของตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะใครที่คุยสายหน้าไมค์โทรมาแล้วโทรมาอีกโทรไม่ติดก็อย่าละทิ้งความพยายามชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจะได้แบบว่าสักวันมันต้องเป็นของเรานี่นะเป็นกำลังใจให้โทรให้ติดโทรให้ได้และได้สายหน้าใหม่ในที่สุดเห็นไหมเราจะต้องมีความพยายามโยงเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยนะคะอ่ะมาหนึ่งผลงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะต้นชั่วโมงเลยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัติกานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงสายชิวหิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งแสนน้ำไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เมย์ทิชาคนสวย
1: สวัสดีค่ะทำไมเสียงน่ารักจังเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเด็กหญิงอะไรคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิงดาวนะคะ
1: อยู่ที่จังหวัด
2: เพชรบูรณ์ค่ะสมาชิกใหม่นะคะ
1: เหรออะไรที่ทำให้โทรมาในวันนี้ล่ะคะ
2: ก็อยากคุยกับพี่เมย์ด้วยค่ะเพราะว่าหนูได้คุยกับดีเจหลายๆท่านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่เมธิชาเลย
1: หรอมีดีเจท่านไหนแล้วบ้างที่ได้คุยแล้ว
2: มีพี่หมีธนชัยแล้วก็พี่วาสุพี่อุ้มนะคะแล้วก็ล่าสุดพี่ลูกตาลค่ะเมื่อคืนนี
1: ้อ๋อหรอได้คุยแล้วเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: น้องไบบอกว่าเดี๋ยวอิงดาวอิงดาวได้อีกแล้วน่ะใส่หน้าไม้น่ะ เขาเรียกว่ารู้จังหวะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะนี่หนูโทรเป็นร้อยสายนะคะเนี่ยเปิดได
1: ้เออเพราะว่าพี่จัดรายการมาต้องนานเนี่ยฟังมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะตอน3ขวบอะค่ะคุณย่าเล่าให้ฟังบอกว่าคุณย่าเปิดให้ฟังแต่3ขวบเลยค่ะเพราะว่าถ้าคืนไหนค่ะไม่ได้ฟัง FM 95หนูก็จะบอกว่าจะฟัง FM 95จะฟัง FM 95ค่ะคุณย่าบอกนี้เลย
1: แล้วตอนนี้หนูกี่ขวบแล้วอ่ะ
2: 18ค่ะเรียนคณะพยาบาลอยู่ค่ะตอนนี
1: ้ว้าว18นะ
2: ค่ะ
1: หรอ

0: ยังไม่ได้เรียนนะคะต้องรอปีหน้าค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าสอบแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านค่ะ
1: อืมแล้วต้องไปเรียนที่ไหนอะคะ
0: ต้องดูก่อนค่ะพี่ว่าอาจจะเข้าไปที่กรุงเทพหรือว่าอาจจะเรียนที่บ้านเราดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืมแต่หนูติดคณะพยาบาล
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาไม่ได้บอกหรอลูกว่าหนูติดที่มหาลัยไหน
0: อันนี้ต้องดูอีกทีนึงค่ะพี่แต่จริงๆหนูก็อยากจะไปที่กรุงเทพอะค่ะ
1: หมายถึงว่าหนูเทียบคะแนนเอาหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานที่เรียน
0: ค่ะ
1: จริงไหมเน
0: ี่
1: ย
0: คือต้องรอปีหน้าเลยค่ะจะได้ระบุสถานที่เรียนได้
1: อ๋อเหรองั้นโทรมาอัปเดตด้วยนะอยากรู้จังเลยว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการเรียนที่แบบไม่เหมือนเดิมด้วยนี่ก็ไม่ได้ไปทันกับเขาว่าแบบยังไงเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยการสอบเนี่ยเราต้องเลือกมหาลัยแล้วอะอย่างของพี่สมมติว่าพี่อยากเรียนที่ราชมงคลอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแบบไปสมัครที่ราชมงคลนึกออกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรอแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนพยาบาลนะคะ
0: ก็เวลาที่บ้านนะคะมีคนคุณย่าค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบเจ็บป่วยเงี้ยค่ะก็ไม่มีคนดูแลเงี้ยค่ะ
1: อืมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากดูแลท่าน
0: ใช่
1: อย่างน้อยก็มีความรู
0: ้เป็นความฝันของหนูด้วยค่ะพี่ตั้งแต่ประมาณ 7-8 ขวบเลย
1: แล้วรู้ใช่ไหมว่าการเป็นพยาบาลเนี่ยแทบไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัวตัวเองเลยนะ
0: ใช่ค่ะรู้ค่ะแต่ก็แบบว่าอยากลองดูตักตั้งอะค่ะพี่
1: พี่เป็นกำลังใจให้นะทำตามความฝันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่น้องรู้สึกว่าชีวิตมันจะไปได้ดีหรือมีสวัสดิการที่ทำให้ครอบครัวของเราสุขสบายขึ้นเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้
0: พี่ทำกู้ภัยกู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะงั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: โอ้ได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณครับวันนี้น้องอิงดาวอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: คำถามที่อยากฟังคำตอบของพี่สารสารสินค่ะ
1: โอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ชาวลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะคะที่ยังฟังพี่เมธิชาอยู่ในตอนนี้นะคะ
1: แล้วปกติหนูฟังช่วงเวลาไหนเป็นหลักแบบว่าฟังบ่อยๆนะจะเป็นช่วงดีเจคนไหน
0: จริงๆก็จะเป็นช่วงพี่ลูกตาลแล้วก็ช่วงพี่เมธิชานี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: หรอแล้วถ้าพี่เทสได้ไหมเทสได้ไหมว่าถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วยเอาละเด็กรุ่นใหม่จะรู้ไหมเนี่ยจริงๆต้องพูดว่าถ้าพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตาลุ่มตุ่มมองโอเคไหม
0: อ
1: ๋
0: อแซะมองตาลุ่มตุ่มมองใช่ไหมคะ
1: เอาใหม่นะถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
0: ตาลุ่มตุ่มมองใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: โอเคเก่งมากโอเค
0: พยายามโทรมาบ่อยๆเลยนะคะ
1: ได้เลยพยายามเขานะเพราะว่ามีหลายคนเขาโทรมาแล้วเขาบ่นนะว่าเขาโทรไม่ติดนะ
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ให้สายหนูบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ยมาส่งมาเส้นสายอะไรหรือเปล่าโอเคไหม
0: แม่งนะพี่คะเดี๋ยวจะมีคนหมั่นไส้หนูอีก
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะเรามาเปลี่ยนที่นอนให้ปังรับเทศกาลปีใหม่กันนะคะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นหนาไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นด้วยนะลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศของห้องให้ไม่ซ้ำเลยนะมี2สไตล์ด้วยกันค่ะในเซตนี้นะคะก็คือมีลาย Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะส่วนลายสวีทคาร์เนชั่นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายขึ้นด้วยนะโปรโมชั่นแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่

0: อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: จะมาร่ายคาถาใส่คุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะจะมาเป่าให้รักจะมาเสกให้หลงนิดนึงนะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะเป่าให้รักเสกให้หลงจากซันวงสะท้อนค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆให้กับนักร้องผมสั้นน้องสันวงสะท้อนครับผม

0: ขอบคุณครับขอบคุณอย่างเสียงปรบมือกับทุกๆท่านในมอบไปครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา